0: ที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 15-30 เซนติเมตรติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ริชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าคำตัดสินหลักซึ่งระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากแมนซิตี้ได้ละเมิดกฎการเงินอย่างเป็นระบบมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ทศวรรษเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบว่าหลักฐานของทีมระบายสีฟ้าจงใจใช้วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี2009ถึง2018ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้ U23 ชนะสาธารณรัฐประชาชนจีน U23 2-1และอุซเบกิสถาน U23 แพ้โดนเตะจุดโทษเจ้าภาพญี่ปุ่น U23 8-9หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี150เหรียญทองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
3: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดนนท์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้อยู่ทักทายพูดคุยกันในช่วงเช้าเช่นเคยเลยครับ
2: ครับต้อนรับเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นะครับ2570
3: ครับ
2: นะครับเป็นปีใหม่ของข้าราชการว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ถูกต้องครับ
2: หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสิ้นปีงบประมาณมีการจัดงานมุทิตาจิตหรือจัดงานเกษียณกันหลายหน่วยงานเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเข้าสู่วันทำงานซึ่งก็เป็นวันทำงานในตำแหน่งใหม่ของหลายๆท่านด้วย
3: ถูกต้องครับก็ต้องแสดงความยินดีกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆบางคนบางท่านที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวานนี้นะครับบางคนก็บอกว่าวันนี้ก็ปรับตัวอย่างเต็มที
2: ่
3: นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในช่วงของการเกษียณนะครับใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว
2: ครับเรื่องงานเรื่องของชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไปคู่กันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับตอนนี้ก็ลาจากตรงนี้นะครับคุณนพดลทิติภาธร
3: ครับผม
2: นะครับก็มีทีมงานต่างๆเข้ามาเสริมทัพเสริมทีมกันนะครับก็เข้าสู่โลกของการทำงานวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับเรามาให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราสักหน่อยสิฮะ
3: ดีเลยครับอาจารย์ครับ
2: ยังไงดี
3: อยากจะให้ทุกคนนะครับร่วมจัดรายการกับเรา2คนนะครับคอมเมนต์เข้ามานิดหนึ่งได้ไหม
2: ครับ
3: ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากที่จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไร
2: ความต้องการ
3: ความต้องการ
2: สิ่งของเนี่ยสมมติว่ามีผู้ที่นำสิ่งของไปช่วยสิ่งแรกเลยที่อยากจะได
3: ้คืออะไร
2: คืออะไร
3: ครับ
2: อ่ะอย่างนี้ลองแสดงความต้องการกันเข้ามาลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับว่าบางคนอาจจะมีความต้องการของกินบางคนอาจจะต้องการของใช้
3: คร
2: ับอยากจะดู
3: บางคนบอกอยากได้ยารักษาโรคก็มี
2: อย่างนี้นะครับ
3: ครับ
2: คอมเมนต์มาได้ที่ Facebook Army Radio นะครับภาษาอังกฤษนะครับ R ก็ ARMY Army นะฮะแล้วก็เรดิโอก็ RADIO
3: ครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานี่นะครับ แล้วขณะเดียวกันวันนี้ไฮไลท์ในรายการไม่อยากให้พลาดเลยนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านบินตรวจน้ำดูเมื่อวานนี้ด้วยเดี๋ยวจะดูว่าท่านพูดอะไรนะครับเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทหารแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับคึกคักแต่เช้าเลยอาจารย
2: ์
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
2: เพราะว่าเน็ตล่มนะ
3: แล้วก็ไทยช่วยไทยในเน็ตล่ม
2: น
3: ะผ่านแอปเป่าตังค์ในตั้งแต่6โมงเช้า
2: ครับ
3: ประชาชนบอกให้ยืนยันตัวตนหลายคนบอกว่ายังเข้าไม่ได้เลย
2: ต้องยืนยันสิทธิ
3: ์หมุนอยู่อย่างนั้นเองนะฮะ
2: พยายามกันต่อเข้าใจว่าคงจะแก้ไขกันอยู
3: ่ครับ
2: นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการที่จะรับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัสนี่ใช่ไหม
3: ครับ
2: ที่ว่าต่ออีก2เดือน
3: อีก2เดือน
2: ตุลาพฤศจิ
3: กา
2: ในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะก็ไปยืนยันสิทธิ์กันผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับทางแม่น้ำแม่กลองก็วิกฤตเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับ
2: แถวอัมพวาราชบุรีนะครับตามพาดหัวข่าวที่เราได้เห็นกันแล้วก็11จังหวัดภาคกลางนะครับตามที่มีการแจ้งข่าวว่ามีการระบายน้ำเพิ่มเติมก็ประมาณ 2,000 300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ครับ
2: นะครับก็ยังยืนยันว่าน่าจะไม่เกิน 2,500
3: แต่เมื่อวานนี้ก็สร้างความสับสนอยู่นะครับ
2: ยังไงฮะ
3: บางคนบอกออกมาตอนแรกบอก 2,500 ลูกบาศก์เมตรโอ้คนหูตาแตกเลยอาจารย
2: ์
3: นะก็เตรียมเฝ้าระวังกันแต่พอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าไม่ถึง 2,500 2,200 แค่นั้นเองเนี่ยนะ
2: อ
3: ่ะก็ในส่วนนี้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ครับวันนี้นะครับหน่วยงานราชการ ทำงานในปีงบประมาณใหม่แล้วก็ผู้ที่เกษียณไปแล้วก็คงจะได้เริ่มต้นชีวิตในการทำงานหลังเกษียณอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกภายในวันนี้นะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นนายพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณวาระ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ2569นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกก็แสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นโดยตำแหน่งหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณใหม่นี้มีตำแหน่งไหนบ้างครับ
3: ครับก็ในตำแหน่งใหม่ที่ท่านได้รับโปรดเกล้าพระราชทานตำแหน่งมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลเอกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศ์ศรีดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์พวยนอกนะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกอาวุธพุทธอํานวยเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกขณะเดียวกันนะครับเสนาธิการทหารบกท่านเดิมเนี่ยนะครับก็คือท่านพลเอกชัยฤทธิ์ดวงประพัดเนี่ยนะครับชัยพฤกษ์ดวงประพัดนะครับท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
2: ส่วนกระทรวงกลาโหมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นเดียวกันครับในตำแหน่งสำคัญเช่นพลเอกสรัญเพชรชรานนท์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมฤตบุญสุยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกอาภาชพานนท์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับทั้งในส่วนของกองทัพบกแล้วก็กระทรวงกลาโหมซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเสริมทัพอาจารย์เขาบอกว่าในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งหรือว่ายศที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมักจะมากับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการเสริมในเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไปนี่นะครับแล้วก็ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม5วันต่อเนื่องนะ
2: ครับ
3: ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่หลากหลายพื้นที่เจอกับสถานการณ์ตลอดจนถึงเมื่อวานนี้มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินและนี่ก็คือนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พึ่งพิงทางด้านของอาหารให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตลอด3มื้อทุกวันที่ผ่านมานับตั้งแต่มีสถานการณ์ด้วยครับ
2: ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวนทั้งหมด26แห่งครับได้ผลิตอาหารรวมทั้งสิ้น 91,730 กล่องและได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมบางแห่งก็ได้คลี่คลายนะครับจึงได้มีการหยุดปฏิบัติภารกิจไปแล้วจำนวน5แห่งเหลือโรงครัวพระราชทานทั้งหมด21แห่งอย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะได้ดำเนินการประกอบอาหารเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องครับ
3: ก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยยังคงเดินหน้านะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มีการติดตามการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้านสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดท่านบอกอย่างนี้มีการกำชับหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นที่ชุมชนคลองจันทน์นะครับเขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเรื่องของการนำพาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าออกมายังที่ปลอดภัยนะครับควบคู่ไปกับการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงครับ
2: กองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตลาดกระบัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจนะครับก็ได้ระดมกำลังพลจากหน่วยทหารทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคเอกชนและก็เครือข่ายจิตอาสามีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นโซนนะครับแล้วก็จัดสรรยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละจุดอย่างเป็นระบบสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือในปัจจุบันก็มุ่งเน้นภารกิจสำคัญเช่นอะไรบ้างครับ
3: ครับก็มีการอพยพแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยนะครับก็ไปยังพื้นที่ที่เป็นสถานพยาบาลนะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลการดำรงชีพนะครับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีการส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามแล้วก็รถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าพื้นที่แล้วก็มีการใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยซึ่งเหล่านี้เขาจะดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เอาเป็นหน่วยงานหลักนะครับก
2: ็
3: เข้าไปดูแลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวคราวนี้เมื่อวานนี้มีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์สุธีเขาลงพื้นที่ด้วยมีการบินตรวจดูน้ำครับ
2: ใช่ครับเรียกว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเลยนะครับ
3: ครับ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมสำรวจสถานการณ์เรื่องของระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อประเมินภาพรวมบริหารการจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ย
3: ท่านก็ไปติดตามดูนะครับในเรื่องของการไหลของน้ำนะครับการผ่านน้ำประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็ทั้งคลองสายหลักสายรองนะครับรวมถึงพื้นที่การรับน้ำหรือว่าที่เป็นแก้มลิงด้วยนะฮะไปจนถึงเส้นทางการระบายน้ำลงพื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่ออกสู่ทะเลพร้อมกับใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขปัญหาปริมาณระดับน้ำความสามารถในการรองรับการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่รวมถึงจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดนะครับของระบบการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลด้วยแล้วก็มีการดูในเรื่องของระบบชลประทานให้มีการสอดคล้องกันด้วยครับ
2: ครับทางรายการของเราก็มีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ท่านได้พูดในประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่มีสถานการณ์น้ำจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายรวมถึงการใช้อากาศยานของกองทัพเพื่อดูแลผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างมากที่สุดอีกด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
4: ต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสปทว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างนี้ครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมวันนี้ได้มีการพูดคุยกับผบ.เหล่าทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันนี้ได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องการร่วมกันอีกยาวเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำนะครับ
3: ครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับของการสัมภาษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเนี่ยยังคงต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนู่นน่ะจนถึงระดับน้ำลดลงการทำความสะอาดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องของการใช้อากาศยานนะฮะล่าสุดเห็นว่าในส่วนของกองทัพบกเรามีการสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
2: เป็นการเสริมกำลังนะครับโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ Black Hawkแล้วก็ MI 17เนี่ยนะครับสแตนบายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่ต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับก็ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็ได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ที่สนามเป้าเนี่ยนะฮะเพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีที่ได้รับการประสานครับ
3: ก็ทุกมิติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านพลโทอดุลท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมจะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการทำงานกับทุกส่วนทุกหน่วยเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปคราวนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมกันที่ปพนะครับช่วงเช้า 8:00 น.เนี่ยในส่วนของท่านนายกนะครับแล้วก็หน่วยที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเขาจะมาประชุมกันเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับนักข่าวก็ไปถามในส่วนของผู้ว่าชาติชาติเพราะว่าน้ำท่วมแล้วประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยเกือบ50เขตเนี่ยนะครับก็มันจะต้องมีเรื่องของเงินเยียวยาที่ผ่านมาที่ตามมาเนี่ยนะครับท่านก็ตอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ว่าชาชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านก็กล่าวถึงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านบอกว่ายึดตามหลักอะไรนะครับอาจารย์ครับ
2: ก็เป็นหลักตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ซึ่งมีอยู่ 7-8 รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.จ่ายเพิ่มให้2

0: เกณฑ์เดิมก็คือใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นั่นแหละเนี่ยนะครับ
1: นะฮะก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอดทนรอคอยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผู้ประสบภัยเองถ้าสามารถที่จะบันทึกภาพหรือหลักฐานต่างๆไว้ด้วยก็จะยิ่งดี
0: อันนี้มีข้อสังเกตหลายคนก็พูดมาบอกว่าเอ๊ะแล้วการที่ไปส่งภาพผ่านออนไลน์เนี่ยก็อยากจะให้เรื่องของระบบต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันลำพังไม่ได้มีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการส่งออนไลน์บางทีมันก็อาจจะยากลำบากเอ๊ะอาจจะต้องมีช่องทางไหนที่เพิ่มเติมหรือเปล่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยนะครับ
1: ครับก็คงจะหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดและในการดำเนินการก็รัดกุมรอบครอบมากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นมีการแอบอ้างกันเดี๋ยวนี้ทำ AI ก็ได้ด้วยเนี่ยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับหลังจากที่กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดล่าสุดก็มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส
0: ่
1: งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำต่ำลุ่มต่ำนะครับนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยครับ
0: ครับก็เมื่อวานนี้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ยืนยันแน่นอนนะครับไม่ใช่ 2,500 นะครับก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะโอ้โหตกอกตกใจกัน
1: ใกล้เคียงกับปี54เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: 2,500 เนี่ยนะ
0: แต่ไอ้ 2,200 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยน้ำเพิ่มประมาณ 30-50 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็คือที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ต้องติดตามกันขณะเดียวกันนะครับบริเวณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับหลังจากกรมหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากกรมชลประทานได้มีการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับ7อำเภอของจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโป่งโพธารามนะครับแล้วก็ที่ราชอำเภอราชบุรีแล้วก็มีที่บางแพดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อด้วยต้องระวังทั้งหมดเลยนะครับ
1: ครับเนี่ยแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยก็เป็นโซนภาคกลาง
0: ครับ
1: นะครับเรียกว่าเชื่อมโยงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยต่างๆเช่นแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างลงพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและจิตอาสาพลเรือนบูรณาการร่วมกันนะครับในการกรอบกระสอบทรายขนย้ายกระสอบทรายไปวางตามจุดต่างๆนี่นะฮะอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะครับ
0: ครับ
1: นำไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยขอบคุณทหารช่างในโอกาสนี้ด้วยนะ
0: ก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ทุกพื้นที่เลยนะอาจารย์เราจะได้เห็นมนุษย์ชุดสีเขียวเนี่ย
1: มนุษย์ชุดสีเขียว
0: ก็คือทหารนี่แหละนะครับ ลงพื้นที่ไปดูแลเอายุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปสนับสนุนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ต้องขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดนะครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นที่47ปี2569ก็เป็นการที่นำน้องๆ นะครับจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาเรียนรู้เรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับพหุวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธแล้วก็มุสลิมนะครับโดยมีในส่วนของระบบนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านจะเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในการเข้าร่วมพิธี
1: โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลที่สารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดที่สโมสรทหารบกวิภาวดีครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ1ตุลาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วก็ขนาดเดียวกันเดี๋ยวติดตามการเรื่องของการยืนยันตัวตนไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาบอกเว็บหมุนมาตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าตอนนี้ได้หรือยังเนี่ยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเข้าไปดูนะครับม
0: ี
1: คุณมาศณัฐมนคอยตอบคำถามอยู่นะครับว่าคุณผู้ชมต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณกำลังฟัง

0: มีคนก็บอกว่าความรักทำให้คนตาบอดแล้วก็ความรักทำให้เราทรมานในความรู้สึกได้นะครับหลายๆเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความรักนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ยอมที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองยอมที่จะเสียสละความสุขเพื่อคำว่าความรักคนเดียวไม่ได้นะครับความรักต้องมาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วย
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คุณณัชยานะครับบอกว่าวันนี้อย่าลืมกดยืนยันสิทธิ์นะในโครงการไทยช่วยไทยนะครับทำไงอ่ะ นี่คืออยากจะเข้าไปใครทำเป็นช่วยบอกหน่อยยืนยันสิทธิ์ยังไงอ่ะเข้าไปในแอปอีเป๋าตังค์ป่ะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์ยืนยันตรงไหนอ่ะฉันก็พยายามไปดู ไปกดยืนยันยืนยันสิทธิ์ยืนยันยังไงอ่ะยืนยันตรงไหนอ่ะเอ้าตายละช่วยบอกหน่อยพี่ชุดนี้ก็กดอยู่เนี่ยกดตัวไหนกดก็ไม่เห็นจะให้มาบอกว่ายืนยันเลยอ่ะเอ้าใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยนะวันนี้เข้าเดือนใหม่กันละ1ตุลาคมที่เขาจะใช้ให้สิทธิ์อีก 1,000 ใช่ไหมแต่ว่าใช้ได้2เดือนหรืออะไรกับประมาณนี้นะครับตุลากับพฤศจิกาแต่ว่าให้แค่พันเดียวเงี้ยนะครับนะครับไปยืนยันตรงไหนครับจะไปยืนยันตรงไหนใครรู้ช่วยบอกหน่อย
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับ6วันนี้ในชาของเรานะครับปลายกนกพรกับบอกคือแล้วเนาะเพลงสุดเท่เลยครับกับเธอคนนี้นะครับขอบคุณมัชรูมพลัสด้วยครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะรวมอยู่ในซองเดียวกันเลยพี่ทับทานทุกวันเลยดีมากๆครับจนอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะครับที่ทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าเห็ดแต่ละอย่างนะครับมีคุณสมบัติเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทั้งเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจือโสมทางเช่าเห็ดนางรมเห็ดหูหนูนะครับเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบุชิตาเกะนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะสกัดมานะครับอย่างละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างแล้วเสร็จแล้วก็เอามารวมกันหมดเลยอยู่ในซองเดียวกันเทลงใส่แก้วนะครับแล้วก็ชงกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานน้ำตาลสะสมนะครับกินไปเลยทุกวันครับเพื่อที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับใครที่กินยาหมออยู่นะครับก็ลองกินตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณไปหาหมอแล้วก็เช็คสิ่งพวกเช็คน้ำตาลทุก3เดือนเช็คความดันเช็คไขมันอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปตรวจร่างกายแล้วอยากจะรู้ว่าตอนนี้คอเลสเตอรอลเราลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไปตรวจดูรับรองเลยว่าลงกันทุกคนเพราะพี่ท็อปเนี่ยได้ลองตัวนี้มาแล้วก็กินมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 ปีด้วยกันนะครับดีมากตัวนี้นะครับมีช่วงนึงที่แบบปล่อยปะละเลยไม่กินเหมือนกันนะครับแล้วอยู่ดีๆคอเลสเตอรอลก็เริ่มปี๊ดขึ้นมานะครับคือแบบเริ่มปิ่มๆแล้วก็เอ๊ะเราก็คุมอาหารนี่นาหมอบอกว่าอ๋อไขมันก็มาตามอายุเหมือนกันอายุมากไขมันก็มากนะครับคุณท็อปนะแล้วก็รวมทั้งความดันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่เป็นความดันเลยนะเดี๋ยวอยู่ดีๆมันยุคหนึ่งก็มีความดันแบบไป140อย่างเงี้ยมันก็ตกใจอ้าวทำไมฉันเป็นความดันฉันเป็นความดันได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วฉันก็ไม่ได้กินเค็มนี่นาฉันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นคนไม่ได้กินอะไรรสจัดนี่นาอะไรเงี้ยแล้วฉันเป็นเค็มได้เป็นความดันยังไงอะไรอย่างงี้ก็มาพร้อมกับอายุเหมือนกันความดันสูงอายุสูง ไม่เป็นไรกินตัวนี้เลยจ้ะวันละ 1-2 ก่อนนอนนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีมากนะคุณพ่อคุณแม่จะได้แข็งแรงนะครับพอคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงเนี่ยเราเป็นลูกเนี่ย 1. สบายใจ 2. ไม่ต้องมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องราวของจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็ต้องมารักษากันจะให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงเราก็เอาอันนี้ให้ทานแล้วก็บังคับบอกว่ากินวันละซองก่อนนอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กินง่ายมากกลิ่นมันก็เหมือนชาคาโมไมล์เลยนะครับกินวันละ1แก้ว1ซองแบบนี้โทรสั่งซื้อเลยครับ Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะครับโทรที่02-857-5119 02-857-5119โทรเลยคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by

0: จิ๋มจับผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบวัดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้า

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
3: Next Sound Check
1: Sound Check

0: ิงคาดกับฝนศิลาลาแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางมาคิ้วก้าวคิ้วก้าวกับเรานะครับแล้วก็มาสนุกสนานกันนะในแบบฉบับของคนกันเองที่คนลุกทุ่งที่นี่นะครับก็มีแฟนๆให้การตอบรับได้ดีกับเพลงนี้นะครับในรอบโอ้ยหลายปีน่าจะมีประมาณแบบเกือบจะ10ปีมั้งที่นางไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับนะแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนด้วยนู่นนะมีพงมีผัวแล้ว แต่ออกมาร้องเพลงนี้สินขาด
1: คนลุกทุ่ง
2: next sound check
1: sound check
0: เจ็ดโมงห้าสิบห้านาทีครับเวลาของคนลุกทุ่งอย่าลืมนะวันนี้กิจกรรมใหม่ของเราร้องแล้วร้องอีกได้เปิดเพลงของศิลปินซ้ำกันนะครับต่อกันไม่ใช่เป็นเพลงเดียวกันนะแต่ว่าเป็นเพลงศิลปินคนเดียวกันแต่อาจจะเป็นคนละเพลงแต่ว่าเปิดแล้วเปิดอีกร้องแล้วร้องอีกส่งชื่อศิลปินนั้นมานะครับที่ line at djkltfm นะครับลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า max และกระเป๋าคนลุกทุ่งสำหรับในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ันที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ติดตามต่อเนื่องสถานการณ์น้ำโดยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและวันนี้เปิดสิทธิ์ยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพาส6040รอบเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือขณะที่ปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีเจอน้ำท่วมขังและเน่าเสียยังต้องรับมือกับน้ำเหนือเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำและส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เกิดน้ำไหลหลากและในส่วนของจังหวัดทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รอบเพิ่มเติมเปิดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมหลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและใช้ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่30พฤศจิกายนตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการเวลา 10:00 นปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่ท่าเทียบเรืออำเภอเมืองจังหวัดระนองยศวัฒน์พงประภาสแต่งงานครับ
6: สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานโดยเฉพาะด้านกำลังคนซึ่งทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและการดำเนินการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการณ์กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าบริษัทการบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1-6ตุลาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลังสินค้าสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพโดยเร็วทั้งนี้บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว
8: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
11: Next It's Radio
12: คุ
4: Presented by
10: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: เอาร้องแล้วร้องอีกเหรอจ๊ะดิดคิตตี้ทั้งผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยแล้วก็ตามต่อมาด้วยตอบกลับแน่เด้อเนียนเชียเหมือนเป็นเมดเล่เลยเนาะหลายคนไม่ทันเลยและ4คนเท่านั้นครับที่ทันแล้วก็จับไตได้ว่านี่คือร้องแล้วร้องอีกได้สิทธิ์ไปเลยครับ4คนคุณนกชลิดาป้าเผาป้าตุ๋ยพรกมลและก็พี่สุรัตนาที่ตอบมาว่าดิดคิตตี้ถูกต้องนะครับจนเพลงที่2จบลงแล้วนะครับคนอื่นเอ้าตายมาตอนไหนทำไมเพลงมันต่อกันแบบนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าการวางกับดักให้เพลงมันเนียนต่อกันไปโดยที่ไม่รู้ว่าเอ้านักร้องคนเดียวกันร้อง2ครั้งคือ2เพลงต่อเนื่องเป็นเมดเล่ย์แบบนี้ร้องแล้วร้องอีกโจทย์ข้อนี้ตกเป็นของ4ท่านยินดีด้วยครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: พี่จินมาดิดคิตตี้ตอนไม่ทันแล้วนะครับเฉลยไปแล้วครับ No ไม่ทันแล้วนะครับก็ต้องมาตั้งแต่ตอนต้นเพลงที่2แล้วล่ะ

ร้องแล้วก็ร้องอีกนะครับพรจันทพรครับมาพร้อมกัน2เพลงเลยทั้งรักคนมี2คนนี่นะครับคือเพลงที่สร้างชื่อให้กับเธอนะครับแล้วก็ตามต่อมาด้วยพรไดนะครับร้องแล้วร้องอีกใครทันบ้างครับเรียบร้อยแล้วครับได้ชื่อมาแล้วสำหรับคนที่ตอบมาว่าพรจันทพรร้องแล้วร้องอีกนะครับมีคุณนกจริดานี่โอ้โหได้ทุกสิทธิ์เลยนะเก่งมากป้าเผานะครับแล้วก็ยังมีพี่จินปอเปียพี่หนุพินนะครับพี่รุจิราแล้วก็พี่สุรัตนาทันในโจทย์ข้อนี้นะครับร้องแล้วร้องอีกครับเป็นดับเบิลกันนะครับของศิลปินคนเดียวกันแต่ว่าเปิดติดกัน2เพลงนะครับแบบนี้นะครับก็ได้สิทธิ์เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องจุ่มเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า Max และก็รวมทั้งกระเป๋าจากคนลุกทุ่งด้วยนะครับในเดือนตุลาคมนะครับสำหรับโปรพิเศษและก็แคมเปญในการร่วมสนุกกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเรามีน้ำพริกนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยเมื่อวานนี้สั่งกันพรับเลยน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดานะครับน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษในแบบโฮมเมดนะใช้วัตถุดิบชั้นดีนะครับเอามาโขลกเป็นเหมือนน้ำพริกตาแดงเนี่ยนะครับแต่ว่ารสชาติไม่เผ็ดมากนะและที่สำคัญคือมันจะนัวแล้วก็ทานแล้วอร่อยมากด้วยการผสมไข่เค็มลาวาลงไปไข่เค็มนะครับมันก็จะมีความนัวความมันใช่ไหมเพิ่มความมันด้วยจุดนี้ครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับผสมกันอย่างดีรสชาติเผ็ดกลางๆมันนัวจากไข่ลาวานะครับสามารถที่จะคลุกข้าวทานได้เลยนะครับอันนี้น่าจะต้องติดบ้านเอาไว้นะครับอ้าวโทรมาสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้นะครับ DJ Top รับสายอยู่ที่021148730นะครับ021148730นะครับโทรมาที่เบอร์นี้ครับเพื่อที่จะบอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่งแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านรอรับได้เลย

โปรเจกต์ชายทนเจนนะครับโดยปวลีและก็น้องกิ๊กมัสซีครับกับวรรณคดีสีชมพูนะครับเพลงน่ารักเลยที่เอามาทำดนตรีใหม่นะครับคุณโอบ้านแพ้วนะครับเมื่อกี้นี้โทรมาสั่งน้ำพริกแล้ว2กระปุกขอบคุณมากๆเลยนะครับมาช่วยกันอุดหนุนนะน้ำพริกเนี่ยต้องติดบ้านเอาไว้บางทีแบบนึกอะไรไม่ออกหุงข้าวเจียวไข่หุงข้าวต้มไข่เงี้ยแล้วก็น้ำพริกคลุกๆน้ำลายแตกฟองเลยนะเผ็ดไม่มากครับน้ำพริกตัวแดงตัวนี้เป็นน้ำพริกลงแดงสูตรพิเศษที่เราอยากจะให้แฟนๆเนี่ยได้ซื้อติดบ้านไว้ทุกครัวเรือนจริงๆโทรสั่งซื้อเลยครับตอนนี้ที่021148730นะครับโทรเลยคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เรียนพร้อมเลยครับจากพี่แมนมณีวันที่จุขอมาวันนี้ครับหัวอกพ่อห้างในอันดับที่4ในชายของเราสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันต่อครับ6โมงเย็นนะมีข่าวแจ้งมาด่วนๆเลยครับจากอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสนะครับเขาเตรียมที่จะจัดงานปีใหม่ร่วมกับเราด้วยนะครับใครที่สั่งไม่ว่าจะเป็นอัลบาโลนคอลลาเจนหรือจะเป็นน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสนะครับในเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะครับทุกการสั่งซื้อเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ปลายปีนี้นะครับในเดือนธันวาคมที่เราจะจัดปาร์ตี้ปีใหม่นะครับเราไม่ได้จัดงานปาร์ตี้ปีใหม่กันอย่างเป็นทางการกันมาแบบอู้นะครับเมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้จัดเนาะนะครับปีนี้เราจะกลับมาจัดจ้าแต่ว่าใครที่จะเข้าร่วมงานปาร์ตี้นะครับก็คือคนที่เป็นลูกค้าของอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสนะครับในงานก็จะมีการอิ่มอร่อยกับอาหารนะครับในบรรยากาศส่วนตัวแบบไพรเวทด้วยนะครับแล้วก็จะมีศิลปินที่จะมาร่วมงานกับเราพี่ท็อปก็จะไปเชิญศิลปินมาร่วมปาร์ตี้กันนะครับร้องรำทำเพลงจับรางวงรางวัลกันนะครับดังนั้นคนที่สั่งทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์มาจับรางวัล นะครับเข้างาน20คนที่จะได้เข้าร่วมงานปีใหม่ในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในราวเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นโทรไปสั่งซื้อเลยครับสำหรับอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสนะครับทุกสิทธิ์การสั่งซื้อได้เอาชื่อมาลุ้นจับรางวัลเข้างานปาร์ตี้ปีใหม่ของเรานะครับซึ่งก็จะจัดในกรุงเทพนี่แหละนะครับแล้วเราก็จะไปจัดแบบเป็น private เล็กๆ เหมือนกันนะครับ02-857-5119โทรสั่งซื้อได้เลยครับ02-857-5119ใครที่เป็นลูกค้าเก่าๆนะในเดือนตุลาพฤศจิกายนนี้โทรสั่งซื้อซ้ำได้ครับเพื่อที่จะลุ้นรับสิทธิ์ในกิจกรรมปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลูกทุ่งในเดือนธันวาคม
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
5: Sound Check

0: เดจากไททอนเจนนะครับและนี่คือหัวใจพระเอกครับเพลงน่ารักของเขาได้จริงหรือขาววงเทวันมาร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอด้วยนะ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: แหมมีคนโทรศัพท์มาสั่งซื้อน้ำพริกลงแดงไข่ลินอาไข่ลินดาไข่ลาวาน้ำพริกลงแดงไข่ลาวานะครับมันนะครับแล้วก็หนัวด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นน้ำพริกที่เขาโขกเป็นแบบแฮนด์เมดนะครับทำไมเราบอกว่าเป็นแฮนด์เมดเพราะว่าเราอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการผลิตทั้งหมดเลยนะครับก็คือเขาตำมือนะเขาไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะครับถ้าเกิดว่าใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเป็นสมูทเป็นเหนียวๆดีๆอะไรอย่างนี้ไม่เอาเราแบบว่าเวลากินเนี่ยมันจะมีแบบว่าเปลือกพริกเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้มือตำนะครับแล้วตำมาแบบว่าโอ้โหเป็นครกใหญ่ๆแล้วก็ทำเป็นกิโลไว้แล้วก็เอามาทำเป็นถุงเป็นใส่กระปุกขายนะครับแล้วเราก็ซิลว่าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับน้ำพริกนะครับลงแดงไข่ลาวาโทรสั่งซื้อเลยครับตอนนี้นะครับของในล็อตแรกใกล้หมดแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับอันนี้คือเราทำมาสำหรับการเทสดูว่าแบบฝีมือของแมลินดาของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างโทรเลยครับ02-114-8730นะครับ02-114-8730พี่สุจิตราสั่งแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับได้รับข้อความแล้วเดี๋ยวส่งให้รอรับเนาะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8-9 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่เ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลเผยประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาสำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งรับเงินชดเชยตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุระทึกขวัญบนเครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเมื่อนักบินได้ใช้มีดแทงนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เครื่องบินลดระดับเพดานบินลงมาถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาเพียง2นาทีก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตที่ส่งผลให้มีการจับกุมชายต้องสงสัย5คนก่อนจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเกิดเหตุมือปืนกราดยิงใส่เพื่อนร่วมงาน3คนระหว่างทะเลาะวิวาทกันที่สำนักงานให้เช่าวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3แห่งในซีเรียต้องหยุดดำเนินงานหลังเกิดระเบิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาอย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภาคสาธารณสุขในฉนวนกาซากำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
11: Next It's Radio
12: Presented by
13: Abalone Collagen
3: แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: มาแล้วครับท็อกกี้ขยี้ข่าวประจำวันนี้นะครับพฤหัสบดีต้นเดือนพอดีเลยครับ1ตุลาคมนะฮะอ้าวในระหว่างรออีกี้นะครับตอนนี้ในสัปดาห์นี้อีกี้อาจจะแบบมาแบบกระติกกระปอยปิ๊บปิ๊บปุ๊บนะเพราะว่าทั้งบ้านนะครับมีรถใช้คันเดียวส่วนคันอื่นนั้นนอนตายนะครับใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เอารถน้องสาวเอารถไปใช้มารถน้องสาวไปใช้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าวันนี้เดี๋ยวใครจะมาส่งมันนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะบอกว่ากำลังไปจ้านะฮะแล้วเร็วมึงรีบมาอีกี้กูรู้ว่ามึงฟังอยู่นะฮะนะฮะให้มันเนี่ยเล่าว่าเมื่อวานไปลงพื้นที่เนี่ยไปตกซับบ้านโน้นบ้านนี้เนี่ยเขาอย่างไรบ้างนะฮะช่วยกรุณามาเล่าให้ฟังด้วยนะไปลงพื้นที่นะครับได้ข่าวว่าเอาไปเข้ากล่องไปช่วยคนนะฮะแต่ได้ข่าวว่าไปย่องเบานะครับไปตกซับคนที่อยู่ในบ้านนะครับซึ่งบ้านบางบ้านเนี่ยเขาไม่คนอยู่นะเขาอพยพออกไปแล้วนะอีกี้เข้าไปตกซับเข้ามานะฮะเดี๋ยวรอฮะว่า เหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้นะฮะเห็นบอกว่าได้ทองไปหลายบาทเลยทีเดียวนะฮะมันบอกว่าได้เครื่องซักผ้ามา2เครื่องมันบอกงี้เลวที่สุดอ่ะมาทักทายกันหน่อยใน YouTube นะตอนนี้นะครับมีป้าแป๋วกาแฟสดนะฮะมาแล้วเรียบร้อยคนแรกนะฮะแล้วก็มีคุณนุบ้านแพ้วสวัสดีด้วยนะครับใน YouTube นะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูกันนะแล้วก็มีพี่สุรัตนานะครับสวัสดีไปยังพี่นุชรับ11ด้วยนะฮะพี่แหม่มสุพรรณมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่อ้วนมณีรัตน์นะฮะไม่แน่ใจว่าน้ำแถวคอนโดที่พัฒนาการยุบแล้วหรือยังนะฮะนะคุณสุพนุชนะบอกว่านี่วันดีนะฮะขอให้รวยๆปังๆกันนี่นะครับนะแล้วก็มีน้องนาท่าข้ามนี่มาแล้วนะคะนะแล้วก็มีพี่จินปอเปียสวัสดีด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีน้องจิ๊บจิ๊บนี่นะฮะนี่นะครับมาแล้วนะครับน้องจิ๊บจิ๊บก็ทักทายกันเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าที่บ้านท่วมหรือเปล่าที่ทำงานไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแถวบางปลีนะนะเขาบอกว่าท่วมกันอ่วมเหมือนกันในฝั่งนู้นเนาะเพราะว่าใกล้กับทางทะเลน้ำทะเลหนุนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังมีใครอีกนี่มีป้าเผาพี่หนุพินนะฮะคนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีคุณสมพิษยางสูงนี่คุณนกสมพิษนะฮะก็เข้ามาทักทายบางซุปก็มาแล้วจ้าพี่หมงนะฮะวันแห่งความหวังนะครับของทุกคนขอให้แฟนเพลงทุกคนเฮงๆรวยๆนะฮะนะครับแล้วก็มีคุณสุริยันบอกว่าบัตรสวัสดิการโดนตัดสิทธิ์เฉยเหรอเขาแต่ว่าเขาไปโนติสได้นะเห็นบอกว่าเขาไปคล้ายๆกับไปลงอะไรอ่ะไปลงเกี่ยวกับเรื่องของการแบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปคัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยไปโต้แย้งไปอุทธรณ์ใช่ไหมสามารถทำได้นะนะครับบางทีระบบมันอาจจะเออเลอร์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปได้นะครับก็ลองติดต่อดูนะครับนะคุณนุบอกว่ากี้มาใส่อีกแล้วนะคะเข้าใจนะครับว่าบ้านน้ำท่วมใช่ค่ะบ้านมันน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือไปตบซับคนข้างบ้านด้วยเนื่องจากว่าคนข้างบ้านไม่อยู่นะครับได้เครื่องซักผ้า2เครื่องนะครับเป็นทุนนะครับสำหรับในช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะครับนะมาดูข่าวแรกของเราก่อนเลยนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องราวของการออกกำลังนี่สำหรับสายออกกำลังกายลองฟังดูนะหรือว่าใครที่ต้องการมีพลังเยอะนะมีผลการศึกษาน่าสนใจนะครับของอเมริกาเขาได้มีการให้คนที่จะต้องใช้แรงงานนะใช้แรงงานเช่นอาจจะทำงานเยอะๆนะครับหรือคนที่ต้องออกกำลังกายพวกนักกีฬานะครับมีการวิจัยเขาบอกว่าการดมสิ่งนี้ครับจะช่วยให้ออกกำลังกายได้มากขึ้นกว่าประมาณ 90% โอ้โหเยอะนะ 90% สมมุติว่าเราวิ่งสมมุติว่าวันนี้เราวิ่งได้5กิโลการดมสิ่งเนี้ยจะสามารถที่จะช่วยเพิ่มระยะทางไปได้อาจจะถึงประมาณ8หรือ9กิโลโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบางคนบอกว่ากินยาบ้าหรือเปล่าคะกินยาบ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าให้ดมดาร์กช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตดำนะฮะเป็นช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะเขาบอกดมนะไม่ได้กินนะดมผลการศึกษาของการนักกีฬาผู้ชายสุขภาพดีนะครับการดมกลิ่นดาร์กช็อกโกแลตนะฮะ 90% นะครับก่อนออกกำลังกายนะครับแล้วก็ในช่วงของการพักระหว่างเซต ขาก็เลยบอกว่าอ่านงั้นดมไปแล้วก็ทำการศึกษาเก็บสถิติมาปรากฏว่าคนที่ดมดาร์กช็อกโกแลตนะฮะสามารถที่จะยกเวทได้เพิ่มขึ้นวิ่งลู่ได้นานขึ้นแล้วก็ทำกิจกรรมแบบการออกกำลังกายเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยได้มากขึ้นอย่างชัดเจนตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาอุปทานแบบไปเองหรือเปล่าแบบว่าพอดมมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องทำให้ได้เยอะขึ้นเขาก็เลยไปสุ่มนะครับให้หลายๆคนที่จะต้องเป็นคนที่จะต้องออกกำลังกายพวกนักกีฬานักวิ่งบอกลองดมซิปรากฏว่ามันก็เลยกลายมาเป็นผลการศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยมาลายานะครับในประเทศมาเลเซียเขาก็ได้ไปศึกษาเหมือนกันหลังจากที่ทางอเมริกาเขาได้ทำการศึกษาเสร็จเขาก็ออกข่าวไงแต่นี่มาเลเซียเขาก็แบบว่าสึกว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาไปลองดูบ้างนะเป็นการศึกษาของทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็การออกกำลังกายจากมหาวิทยาลัยมาลายาประเทศมาเลเซียนะฮะตีพิมพ์ลงในนิตยสารกันเลยสำหรับผลการศึกษาการดมกลิ่นดาร์กช็อกโกแลตมีผลต่อการออกกำลังกายจริงๆนะฮะคือมาเลเซียเขาก็ได้ทำการแบบว่าเทสดูว่าไอ้ผลของอเมริกาที่เขาออกมาคุยโม้กันว่าเป็นอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันเป็นจริงจริงๆก็เลยสรุปได้ว่ามันมีผลอาจจะมีผลต่อเรื่องราวของแบบกลิ่นของมันที่ช่วยให้แบบว่ามันมีแรงมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปใช้นะพวกประเภทแบบแนวเล่นกีฬาออกกำลังกายต้องวิ่งอะไรเงี้ยแล้วอยากจะแบบว่าวิ่งให้แบบได้เยอะขึ้นก็สามารถที่จะดมดาร์กช็อกโกแลตเน้นนะครับว่าดมไม่ใช่กินนะครับดมนะดมดาร์กช็อกโกแลตนะฮะอ่ะก็สามารถที่จะลองเอาไปใช้ดูได้นะครับและสำหรับข่าวนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาเดี๋ยวในเดือนตุลาคมนี้จะมีโปรพิเศษของข้าวตรานกกระเรียนด้วยแฟนๆรอติดตามนะว่าเขาจะมีโปรอะไรกันบ้างนะฮะอ่ะขอบคุณด้วยนะครับไปที่นี่ก่อนเลยน้องอาร์มก่อนที่จะไปที่ข่าวที่2ไปที่อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตกันก่อนนะวันนี้พาไปนะครับในตลาดสุวรรณเกลียวทองร้านลูกชิ้นร้านอร่อยนะร้านนี้นะหลายๆคนเนี่ยใครที่อยู่แถวนั้นเนี่ยต้องไปกินเพราะลูกชิ้นร้านนี้เขามีหลากหลายมากนะครับลองมาติดตามฮะว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดบ้างในช่วงของอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตและอีกหนึ่งร้านนะครับในช่วงของอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตกับดีเจท็อปนะฮะวันนี้เดินผ่านร้านลูกชิ้นต้องสะดุดที่ร้านนี้เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ชื่อร้านอะไรเอ่ย
1: ไอ้เต้าลูกชิ้นครับผม
0: โอ้ไอ้เต้าลูกชิ้นนะฮะแสดงว่าต้องมีความเด็ดแล้วก็ความไม่เหมือนกับลูกชิ้นอื่นๆยังไงบ้างครับที่นี
1: ่ที่นี่น้ำที่สูตรเด็ดจะเป็นน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มของเราจะทำเองครับผม
0: อ๋อน้ำจิ้มทำเองด้วย
1: ใช่
0: นะครับลูกชิ้นที่นี่มีรสชาติกี่แบบและกี่ชนิดครับ
1: ที่ร้านก็จะมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อวัวนะครับผมแล้วก็ไส้กรอกไก่แล้วก็มีตัวเต้าหู้ปลาเลยครับ
0: อ๋อนะครับน้ำจิ้มเนี่ยสูตรเด็ดบอกว่าทำเองเลยมีถามจริงมีคนแอบแบบขอจุ๊บซื้อน้ำจิ้มเพิ่มไหม
1: มีครับผมบ่อยด้วย
0: บ่อยเลยนะก็คือถ้าแบบที่แถมมันยังไม่พอต้องการความชุ่มชื้นและสะใจนะครับไอ้เต้าลูกชิ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจนะฮะของเจ้าของเองที่เด็ดตรงที่น้ำจิ้มนะครับตรงจุดนี้เองด้วยนะครับบอกเลยครับว่าพิกัดของร้านนี้อยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับ
1: ร้านอยู่กลางตลาดเลยครับผมเดินจากหน้าตลาดนะฮะเดินเข้ามาถึงโซนกลางๆครับผมสังเกตป้ายเต้าลูกชิ้นได้เลยครับผม
0: นี่นะฮะก็เป็นสีเหลืองๆนะนะครับนี่คืออีกหนึ่งตลาดและของอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะครับที่ตลาดสุวรรณเกลียวทองหาดไทยราช31ครับอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตสนับสนุนโดย
2: ไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไป
0: นี่นะร้านนี้นะครับร้านที่ตลาดสุวรรณเกลียวทองนะฮะขอบอกเลยว่าไปทานนะลูกชิ้นเขาอร่อยและเด็ดตรงน้ำจิ้มอันนี้พี่ท็อปไปทานมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปไปเองเลยนะตลาดนี้นะฮะอร่อยจริงๆน้ำจิ้มเขาเด็ดนัวมากอ่ะนะแซ่บแล้วก็จิ้มทีฉ่ำเลยนะแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าแบบซื้อน้ำจิ้มเขากลับบ้านได้ด้วยนะจริงๆวันนั้นแอบเขาแบบว่าให้ราดน้ำจิ้มมาเพิ่มแล้วก็กลับมาพอกลับมา พอกินลูกชิ้นเสร็จใช่ไหมเราเอาน้ำจิ้มในถุงเก็บไว้เว้ยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กลับมาเราก็ไปซื้อลูกชิ้นแถวบ้านมาจิ้มกินอีก กินได้อีกมื้อหนึ่งน้ำจิ้มก็อร่อยจริงซื้อน้ำจิ้มเพิ่มได้ด้วยนะสำหรับร้านนี้นะไอ้ตาลูกชิ้นที่ตระสุวรรณเกลียวทองขอบคุณด้วยนะครับกับการสนับสนุนโดยผงปรุงรสตราไทยเชฟตอนนี้เนี่ยเขามีให้เลือกถึง51รสชาติแล้วนะผงเขย่ายอดขายอันดับ1นะครับต้องนึกถึงไทยเชฟเลยเขามีผงนอกเหนือจากผงเขย่าผงโรยผงคลุกแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีผงแบบเป็นซุปก็มีเช่นแบบสมมติใครอยากทำต้มจืดนะทำสุกี้ทำชาบูเขามีผงแบบว่าเหมือนผงซุปไก่อย่างเงี้ยพอโรยไปรูปนัวเลยกินได้เลยอย่างเงี้ยนะไม่ต้องแบบไปต้มกระดูกไก่ไปต้มกระดูกหมูอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าเป็นผงเลยผงซุปไก่อย่างเงี้ยนะมีผงแบบก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีนะมีผงแบบเยอะแยะเลยอยากกินแบบซุปข้าวโพดเขาก็แบบมีเหมือนกันอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะก็ไปรอติดตามดูนะครับสำหรับผงเขย่าไทยเชฟนะครับตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่แล้วก็ร้านจำหน่ายเครื่องปรุงทั่วประเทศไทยนะครับนะอ่ะพูดถึงของอร่อยแล้วก็ต้องนี่แวะมาถึงอันนี้นิดหนึ่งเมื่อวานนี้โอ้โหขายดิบขายดีมากนะฮะน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาฮะของแม่ลินดาโอ้โหต้องเรียกได้ว่าเป็นน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษนะซึ่งเมื่อวานนี้นะพี่ท็อปไก่กี้เนี่ยก็ได้มีการรีวิวลงในเพจแล้วเรียบร้อยกินจริงคลุกข้าวจริงให้เห็นแล้วก็ดูเนื้อน้ำพริกที่มันนัวๆนะครับแล้วก็เป็นแบบโฮมเมดคำว่าโฮมเมดคือไม่ใช่แบบว่าไปสั่งตามโรงงานมาเอาแบบ5โล10โลแล้วก็ปั่นปาดรวมๆมาไม่ใช่เราโขกจริงนะครับโขกตำๆๆๆผสมเครื่องอะไรต่างๆแบบคกต่อคกเลยนะครับแล้วก็สูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เราได้มานะครับจากการคิดค้นโดยแม่สุมนคุณแม่สุมนนะแล้วก็มีเจ้าหวีของเราเนี่ยก็แบบว่าช่วยกันนะครับคิดสูตรมาแล้วก็ปรับสูตรมาหลายครั้งจนได้น้ำพริกลงแดงไข่ลาวานะครับตอนแรกเราเอ๊ะมันจะดูแบบทำให้มันดูมีความมันนิดๆเวลาเราคุกข้าวมันก็จะมีความอร่อยเราก็เติมไข่ลาวาเป็นไข่แดงนะฮะลงไปนะครับผสมนัวลงไปนะฮะแล้วก็ตำคลุกลงไปในน้ำพริกเนี่ยก็จะได้ความเข้มข้นเพิ่มความมันความนัวของเจ้าตัวไข่ด้วยเวลาเรากินมันก็จะแบบเอ๊ะทำไมมันอร่อยกว่าน้ำพริกตาแดงยี่ห้ออื่นๆเพราะว่ามันมีสูตรรับความอร่อยอยากรู้ว่าอร่อยอย่างไรโทรมาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะฮะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแค่แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับโทรเลยครับที่021148730นะครับ021148730นะโทรโดยตรงเลยนะครับที่คนลุกทุ่งนะครับเดี๋ยวเราจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็ไปบริการส่งถึงที่บ้านเลยสั่งวันนี้นะครับไม่เกิน1หรือ2วันได้รับของเลยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของนะครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่รินดานะฮะอ้าวโทรสั่งซื้อด่วนๆเลยฮะตอนนี้นะครับนะอ่ะอีกกี้มายังถ้าอีกกี้ยังไม่มานะถ้าที่อีกกี้ยังมาเดี๋ยวให้อีเวฟจับแทน
3: น้องเวฟมาพอดี
0: ให้อีเวฟจับแทนมาเร็วๆไปเรียกอีเวฟป่ะให้อีเวฟมานั่งแทนอีกกี้ให้เวียมาจับแทนเร็วเร็วนะเพราะว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้มาอันนี้นี่ไอ้กี้ยังมาจะมานั่งแทนไอ้กี้ก่อนมานั่งมานั่งนั่งแทนไอ้กี้มานั่งแทนไอ้กี้มันยังไม่มาเร็วนะฮะมานั่งแทนไอ้กี้เลยนี่นี่อาจจะแจ้งเกิดนะฮะเด็กปั้นคนใหม่นะฮะดีเจเว็บดีเจเว็บนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ประสบภัยจากการเดินทางมาสตูดิโอของเราตั้งแต่วันที่ฝนตกน้ำท่วมขังรอระบายใดๆนะฮะวันนี้รายงานหน่อยเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องของน้ำตั้งแต่บ้านมาบ้านอยู่แถวท่าอิฐใช่ป่ะ
3: อยู่บางใหญ่คร
0: ับเอาบางใหญ่จากบางใหญ่นี่ก็ใช้เส้นไหนมาม
3: าแครายคร
0: ับแครายแล้วไงต
3: ่
0: อ
3: แต่ว่าน้ำก็ลดลงเยอะแล้วพี่เพราะว่า
0: แค่ลายตรงนี้ตรงนี้ไม่ท่วมเลยใช่ไหมหน้าดมงดม
3: แต่ว่ามาท่วมตรงบางเขน
0: บางเขนยังมีท่วมอยู่อ่ะ
3: ใช่
0: ตรงไหนตรงวัดภาษีเหรอ
3: หน้าเกษตร
0: หน้าเกษตรอ๋อเอาแสดงว่าแกวิ่งเส้นผลโยธินมา
3: ใช่ใช่
0: อ๋อตรงมอเกษตรยังมีท่วมอยู่
3: ใช่ครับแต่ว่าก็ มอไซค์ผ่านได
4: ้มอไซค์ผ่านได้ผ่านได้แล้วนะถ้ามอไซค์ผ่านได้รถเล็กก็ผ่านได้
3: ใช่ใช
4: ่นะแล้วก็มาแล้วก็ในวัชรพลไอ้ตรงเทพรักษ์เป็นไงเทพรักษ
3: ์เทพรักษ์ลดลงลดลงเยอะ
4: ลดลงเยอะแล้วก็คือผ่านได้วิ่งได้หมดใช่ป่ะ
3: ใช่
4: นะฮะเฮ้ยมึงก็พูดนี่มันเหมือนไอ้กี้เลยเหมือนไอ้กี้ไง
3: ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้น
4: ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรอย่างงี้นะดีเจเวฟเวฟเมื่อวานนี้ไอ้กี้มันไปลงพื้นที่เอาข้าวกล่องไปช่วยคนที่อะไรอ่ะแบบประสบเนี่ยภัยประสบภัยต่างๆนะไม่รู้ว่าเอาข้าวกล่องไปแต่ว่าคาดว่าคงไปดูตามบ้านที่ไม่มีคนอยู่ไปเอาไอ้พวกเครื่องซักผ้าบ้างเอาของอะไรเนี่ยเข้าบ้าน
0: อะไร
4: มึงมาทำไมนี่ดีเจใหม่ดีเจเว็บเว็บ
0: กูฟังดีเจเว็บเว็บพูดอยู่แม่เอ้ยผมจะถามแต่ละอย่างมึง
4: ดีเจเว็บเว็บแม่จะบอกแล้วก็มีเด็กสร้างคนใหม่ตลอด
0: โล่งโล่งโล่งโล่งกับมึงนี่กูโดน
4: ข้าวนี่
0: คือต้องบอกวันเนี้ยวันเนี้ยคือข่าวคราวตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนอะออกจากบ้านหมดไปทำงาน
4: ก็ไม่หรอกมันก็ต้องออกไปแล้วไง
0: ใช่มันหลายวันแล้ว
4: มันหลายวันแล้ว
0: ใช่แต่ปัญหาคืออะไรแถวบ้านกู
4: มันยังท่วมอยู
0: ่คือมันก็แห้งอยู่ที่เว็บบอกแต่ไอ้จุดไหนที่มันขังอะ
4: มันก็ยังขังอยู
0: ่มันก็ยังขังอยู
4: ่
0: แล้วรู
4: เดี๋ยวเมื่อวานนี้ลงไปช่วยน้ำท่วมเขายังไงไปช่วยก็ยังไงไปช่วยหรือไปตกซับเขา
0: สองอย่าง
4: ทุยไม่ใช
0: ่คือหมู่บ้านคอนเน็ก
4: ต์เส้นคนรวย
0: เส้นเพิ่มศิลป์เนี่ยเส้นเพิ่มศิลป์กับเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงหน้าวัดองเพิ่มศิลป์องเงิน
4: เพิ่มศิลป์องเง
0: ินจริงๆทุกวันนี้ก็ยังท่วมอยู่เลยนะ
4: เหรอ
0: วันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าตรงข้ามบ้านผมอ่ะเคหาองเงินวันนี้รู้สึกว่ารัฐมนตรีสุริยะจะมาแจกข้าวด้วยคือแถวย่านเนี้ยคือพูดแล้วก็อายนะเพราะว่ามีหลายๆคนไลฟ์ฟังพอไปที่อื่นแล้วอ่ะแม่งเหมือนคนละโลกอ่ะ
4: เหรอ
0: เราเล่าให้ฟังอู้ตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้ไปยากก็ที่กูไม่เห็นเป็นไรเลย
4: อะไรเงี้ย
0: อะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่ต้องอะไรเลยบ้านฉันไง
0: เนี่ย
4: บ้านฉันนี่แห้งตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะฮะ
0: ยังดีนะว่าหน้าเวนิสมันยังเหลือหลักฐานเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าหมู่บ้านของเราเนี่ยนี่ก็แบบว่าโอ้เป็นคลองเหมือนกัน
4: คลองก็ให้สมชื่อเวนิสแกฮะ
0: แล้วแถวๆนี้เขาก็จะมีข่าวว่าเมื่อวานไงตรงคลองอะไรนะหกวาล่างที่บ้านเนี่ยเขตมีนบุรีอะไรหนองจอกสายไหมมันจะแบบมันแบบให้เฝ้าระวังหนักๆกันอยู
4: ่ใช่นะฮะรวมทั้งเนี่ยก็มาจากมีนบุรีก็ลมกล้ามเชื่อมกัน
0: มันมาออกันอยู่แถวๆนี้ครับนะมันก็เลยเดินทางลำบาก
4: แล้วเมื่อวานนี้แกเอาอะไรไปช่วยเขา
0: ข้าว
4: เอาข้าว
0: 300กล่องแต่ต้องบอกว่างี้ก่อนเราเป็นสะพานบุญไม่ได้มีตังค์เดี๋ยวข้าว300กล่องจริงๆตอนนี้ที่วัดพระราม9เนี่ยเขาอ่ะมีศูนย์ในเรื่องของบอกว่าเหมือนศูนย์ช่วยเขาเรียกศูนย์มันศูนย์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
4: เขาก็ทำอาหาร
0: ซึ่งเขาก็ทำอาหารแล้วก็รู้จักกับเจ้าดิ้งดิ้งก็คือน้องสาวผ
4: ม
0: ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าหมู่บ้านนี้ดิ้งเนี่ยเขาอยู่แล้วเขาออกมาตั้งแต่วันที่2เพราะน้ำมันท่วมแล้วน้ำมันขึ้นไม่ยอมลงก็เลยเอารถสไลด์ออกมาเอาแม่ออกมาดิ้งออกมาเอารถออกมาน้องทุกคนออกมาแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นกันแล้ว
4: เอารถสไลด์มา
0: เอารถแม่ใช่เอารถสไลด์ขนแม่แล้วก็เอาขับรถธรรมดาของเราออกไปทุยไม่ใช่ดิเอารถสไลด์อ่ะเอารถ
4: แม่นั่งรถบนรถสไลด์เลยนะ
0: แม่นั่งรถสไลด์แต่ว่ารถอ่ะเอาเข็นออกไปไม่ใช่ก็คือว่าเอารถนี่แหละออกไปให้หมดแล้วแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในกรุ๊ปหมู่บ้านเขาก็เลยเห็นว่าทุกคนอ่ะ
4: ยังอยู
0: ่คือแล้วไอ้ตรงบ้านตรงนั้นก็แปลกเป็นจุดที่พีคที่สุดของเส้นองเงินกับไอ้ตรงนั้นละด้วยก็ยังมีคนแก่เมื่อวานนี้เข้าไปก็สงสารเลยเหมือนกันโอ้โหมีคนแก่ตามบ้านสุดท้ายตอนนั้นเอาข้าวไปให้คนไว้ก็เอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นคนแก่ก็เลยดิ้งเลยชวนบอกไปเลยกันขับเข้าท้ายหมู่บ้านเลยทั้งทางคณะกรรมการหมู่บ้านเขาก็ช่วยมาด้วยเหมือนกันก็เลยเดินเอาข้าวไปยืนไล่เดินไล่ถือแล้วก็เดินไล่
4: ท้ายหมู่บ้านก็จะลึกสิ
0: ใช่
4: ลึกประมาณไหน
0: ก็ถ้าไอ้วันที่พีคสุดเลยก็เอวแต่เมื่อวานนี้ลงมาละคือต่ำกว่าเข่า
4: อ๋อโอเค
0: แต่
4: ว่าเขายังอยู่ในบ้านกัน
0: ออกมาไม่ได้อยู่ดีแต่คนที่ออกไปนั้นคนแก่ก็อยู่ในบ้านเด็กอะไรส่วนใหญ่เด็กกับคนแก่ก็จะเยอะหน่อยเมื่อวานนี้ก็เลยที่บอกเลยแทนที่จะอยู่เฉยๆคนที่เป็นโตๆหน่อยหรือแบบคนที่มีอะไรเขาก็เดินมาเอาเพราะว่าน้ำมันยังลุยอยู
4: ่ก็ลุย
0: แต่คนแก่
4: ลุยแค่เข่า
0: ก็เลยเดินเข้าไปตามป้าโอ้โหเห็นแล้วสงสารบางบ้านก็เป็นคนแก่
4: อยู่กัน
0: ก็
4: ไปอยู่ชั้นสองนะ
0: ก็อยู่ก็เลยต้องเอาก็เลยเนี่ยไปเดินไล่แจก
5: ตามบ้านอีกเลยด้วยเหมือนกันเขาจะได้มีห่วงแบบเด็กๆอย่างเงี้ยที่แบบข้าวบางอย่างยังดีที่ศูนย์เขาก็ดีเลยเขาก็มีทั้งแบบบะหมี่ให้เด็กๆกินได้แล้วเห็นแล้วดีใจจังเลยเพราะว่าลำบากเยอะนะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะเริ่มลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ว่ามันก็ออกมาลำบากอ
5: ่
4: ะ
5: ออกมาลำบากจริงๆเพราะว่าหมู่บ้านเขาลึกแล้วก็
4: แล้วพอน้ำท่วมไม่มีรถอย่างเงี้ย
5: รถออกไม่ได้ถูกครับถ้าเอารถออกมารถมันก็พังไงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบบางคนต้องเดินแล้วเดินไกลๆแล้วพออายุเยอะๆเดินปกติมันก็ลำบากอยู่แล้วอ่ะนี่ต้องเดินฝ่าน้ำออกไปด้วยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีคนเข้าไปแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานบางครั้งอ่ะรอบๆอ่ะจริงๆหน้าหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านสะดวกซื้อแล้วนะแต่บางทีมันมีตังค์มันซื้อไม่ได้นะเพราะมันไม่มีของ
4: จริง
5: ๆข้าวไม่มีให้กินไข่ไม่มีให้กิน
4: นี่จะเอาไข่มาให้แล้ว
5: โอ๊ยเคยจะถามเลยว่าได้มา
4: ได้มา
5: โอ้ดีใจเฮ้ยจริงเหรอเอาเพราะว่าแถวๆบ้านผมอ่ะของก็ยังมีมาขายไม่ครบมีบ้านเลยเข้าไปคนหนึ่งสองหลังแล้วก็แบบน้องประมาณ1ขวบเมื่อวานผมก็ถามเขาเลยอยู่ดีก็นึกขึ้นได้ช่วยกันฉีดน้ำกูดี้อยู่หน้าบ้านพอเสร็จจากภารกิจแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วก็มาทักเราปกติเราก็ทักแล้วก็เลยหันไปถามแล้วไอ้ตัวเล็กมีไข่กินไหมครับเนี่ยเพราะว่าตอนขวบนึงเนี่ยจำเป็นมากนะไข่เนี่ยต้องวันละหนึ่งฟองขั้นต่ำเด็กๆรุ่นเกิดมาเราก็มีความรู้ตอนกุดดี้เขาก็เอาตอนนี้บางวันก็ได้กินบางวันไม่ได้กินพี่เพราะว่าหาซื้อไม่ได้แล้วเลยไปซื้อตามร้านผมก็เลยดีไปที่เล่าให้พี่ฟังวันที่แล้วไปแอบขโมยเขามาสองแผงก็เลยแบ่งไปให้ตัวเล็กได้กินด้วยเหมือนกัน
4: ข้างบ้าน
5: ใช่ครับ
4: ก็เดี๋ยวแต่ได้มาก็ราคาดีเลย
5: ราคาจริงเหรอ
4: แผงละ700
5: ไปถามกูก่อนว่า
4: สองแผง1,400
5: ไอ้แว่เพิ่งเอาไปกิน
4: สองแผง1,400
5: ศูนย์แม่งลดมาเยอะทั้งหมดนอกจากน้ำพริกแม่ลินดาแล้วเราขายไข่ด้วยนะครับนะทุกคนครับไข่แผงละ700สำหรับเราแต่จริงๆคือบางพื้นที่ที่มันได้รับผลกระทบอ่ะ
4: นี่นี่นี
5: ่บางทีมันเขามีตังค์ไปซื้อแต่ประเด็นคือมันหาซื้อของ
4: พี่หมงบอกว่ามาแจกข้าวที่มีบุรีบ้างมีบุรีก็บ้านพี่หมงก็ท่วมอยู่
5: ใช่ไหมพี่หมงคือเคหาเอาเงินเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านผมเองเลยนะแต่ผมยังเข้าไปไม่ไหวเลยจริงอันนี้
4: เคหาเอาเงินนี่คือหนัก
5: เอวเขาบอกยังเอวอยู่เลย
4: เอวเลยนะ
5: คือเคหะออเงินเนี่ยเมื่อก่อนผมจะไปซื้อของในตลาดนี่แหละอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามกับบ้านเลยถึงบอกวันนี้ถึงขั้นรัฐมนตรีต้องเข้าไปแล้วก็เอาข้าวไปแจกอ่ะเมื่อวานผมก็เลยขากลับมาหลังจากที่ไปแจกเขา200กล่องในหมู่บ้านตรงเพิ่มสินตรงนี้มาเหลืออยู่ประมาณสัก10-20ก่อนเข้าบ้านผมก็เลยไปยืนอยู่หน้าริมถนนหน้าปากซอยเคหะออเงินเพื่อมีใครเดินออกมาแล้วก็ไปแจกเขาด้วย
4: ห
5: น่อ
4: ย
5: ให
4: ้
5: เขา
4: ไ
5: ปถึงบอกว่าทั้งในผมถามแล้วข้างในตลาดเป็นไงอุ้ยตลาดปิดหมดแล้วคือบางคนคิดว่ามีตลาดเดี๋ยวก็มีอะไรกินกันข้างในข้างในไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็มีความลำบากยากเข็ญนี่ทุกวันเราก็ต้องช่วยกันแบบหน้างานกันไปก่อน
4: หน้างานกันไปก่อนวันต่อวัน
5: ใช่
4: ฮะนะครับอ่ะและนี่คือท็อกกี้กับยี่ข่าวนะครับในช่วงนี้นะครับและขอบคุณมากๆกับกังฟูด้วยครับ
5: ใช่ครับนะชีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบบดให้สิ้นซากเลยจ้าแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อจนถึงเที่ยงเลยเนอะ
4: ใช่
5: เสียดายเรื่องเมาเยอะเลยแต่ผมกว่าจะมาถึงได
4: ้นะกลายเป็นว่าเดี๋ยวอย่าลืมนะ
5: หวังว่าวันนี้ทุกคนจะโชคดีกันในวันที่หนึ่ง
4: ใช่ก็เนี่ยแกก็โชคดี
5: เพราะ
4: แกซื้อไข่2,400เนี่ยแกก็โชคดีแล้ว
5: 14
4: อ่ะเดี๋ยวเพิ่มออกขึ้นมา
5: 214
6: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
7: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
8: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
1: Next Sound Check
2: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบต้องนี
8: ้แก้สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมวานนี้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้จึงขอให้อธิบดีปภ.สรุปรายงานล่าสุดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบการอพยพประชาชนการบริหารจัดการน้ำตลอดจนผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพราะความสำคัญสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและมลพิษส่วนการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมการแพทย์อาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
13: หากได้รับเชื้ออาการตาแดงจะรู้สึกเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากจะเกิดได้ภายใน 1-2 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ2สัปดาห์โดยแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงระเรื่อระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติเช่นโรคตาแดงที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหรือนำมือที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกไปสัมผัสโดนดวงตาหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองเห็นไม่ชัดและหากเกิดอาการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตามันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในที่แออัดหากจำเป็นต้องสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมช่วยและต้องระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงควรพักผ่อนลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยหากมีอาการระคายเคืองตามากและควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ธิบายใจเลยจ้ะอยากทำอะไรกับชีวิตพี่ทำมันเลยจ้ะทักทายทุกคนเลยครับ10นาฬิกา11นาทีอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569หลายๆคนก็จะยุ่งวุ่นวายกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่1เป็นวันต้นเดือนนะบางคนบางท่านตังค์เพิ่งออกเก็บตังค์ท่านเอาไว้บ้างนะครับวันนี้เอาแบบพอหอมปากหอมคอกันสำหรับการร่วมสนุกสอบเสียแล้วก็สอบซ้อนะของชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับอยู่ด้วยกันครับวันนี้ที่คนลุกทุ่ง Next นะฮะตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 นแบบนี้หลังจากช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวเรามากันแบบแป๊บๆนะแล้วก็มาเจอกับคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่กันต่อกันไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงหลายๆพื้นที่น้ำลดแล้วนะครับกรุงเทพมหานครแต่ต่างจังหวัดบางที่เพิ่งเริ่มท่วมก็มีหลายที่เลยเหมือนกันดูจากข่าวจากคราวนะครับเพราะว่ามีเขื่อนหลายๆที่เขาก็เริ่มระบายน้ำเพิ่มนะทั้งเขื่อนแม่กลองเอ่ยเขื่อนเจ้าพระยาเอ่ยแถวๆนี้เอาจริงๆก็ยังถือว่าเฝ้าระวังอยู่นะครับหลายๆจุดตอนนี้น้ำลงแล้วนะแถวๆสายไหมวัชระพลสุขาภิบาล5อเงินนะฮะก็เริ่มลงแล้วแต่เป็นการลงแบบที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ไม่ใช่ลงแล้วลงเลยก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันช่วงนี้นะจ๊ะวันนี้ข่าวโอ้โหในเดือนตุลาคมเทียบเลยด้วยนะครับเกมก็เป็นเกมใหม่ร้องแล้วร้องอีกเป็นยังไงกติกาเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายกันนะจ๊ะ

0: ก็บอกนะครับบอกว่ามีนบุรีตอนนี้น้ำก็เริ่มลงแล้วด้วยบ้านผมก็ลงพี่แต่ว่าไอ้ตรงไหนที่มันยังท่วมอยู่ก็ลึกสุดใจ
1: คนลุกทุ่ง next
0: ตามริมถนนเขาก็ยังเอารถออกมาจอดตรงริมฟุตปาดกับบนสะพานอยู่นะครับเพราะบางบ้านเขายังออกมาเอาไม่ได้ถนนนี่เละไปหมดเลยพี่เอ้ยที่อื่นล่ะครับเป็นไงบ้างส่งมาบอกกันบ้างทาง LINE @DJKLTFM นะครับหรือทางด้อมต่างๆของพวกเรา

ายหลายๆคนครับบอลบางกลวยขาเก่าเจ้าเดิมสวัสดีน้องกี้และทุกคนด้วยพินุตราบ11ครับสวัสดีพฤหัสนี้ขอให้โชคดีขอให้สุขภาพดีขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆด้วยเช่นกันขอบคุณพินุตนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีหมานๆพี่แล้วก็ยังมีจากพิสุทธิ์รัตนาสวัสดีวันพฤหัสบดีครับขอให้สุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงขอให้มีรอยยิ้มและสิ่งดีๆตลอดวันเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องจิ๊บนะส่งมาสวัสดีพฤหัสบดีวันนี้เข้าวันที่1ตุลาคมครับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของเดือนตุลาคมให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมามากมายขอบคุณมากจ้ะน้องตาลก็มามอร์นิ่งทักทายด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากพี่จิ๋มพนังกล้าวด้วยพี่แหม่มสุพรรณสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนนะครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีให้โชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยขอบคุณพี่แหม่มนะครับสวัสดีพี่นานะพี่นาท่าข้ามด้วยสวัสดีน้องกี้และทุกคนด้วยนะคะสวัสดีวันพฤหัสบดีให้มั่งมีโชคดีมีชัยกันทุกคนเลยน้องถิงก็มาตะเอ แล้วก็ยังมีน้องแพรนะฮะแล้วก็พี่แหม่มเตือนโอ้ขอบคุณมากเลยครับเมื่อกี้ผมไปทํามาเรียบร้อยแล้วว่าจะมาเตือนทุกคนเลยขอบคุณมากที่ช่วยเตือนผมอีกทีผมจะได้มาเตือนทุกคนว่าทุกคนอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมด้วยนะคะใช่ครับเมื่อสักครู่นี้นะใครที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็ต้องลงใหม่นะครับง่ายมากแค่เข้าไปแล้วก็กดปึ๊กว่าลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาทันทีเลยครับ 1,000 บาทแต่ 1,000 บาทเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเรา 1,000 บาทเนี่ย 60-40 เดือนละ 1,000 บาทถูกไหมครับแต่รอบล่าสุดนี้เราได้รับ 1,000 บาทแต่ใช้2เดือนคือตุลาและพฤศจิกายนนะครับเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยแหละอ่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้ก็ยังดีกว่าไม่มีจริงไหมจ๊ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ500บาทนะครับใช้คำว่าเฉลี่ยนะขนาดเดิมเลย 1,000 บาทเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยวันที่15ผมก็หมดละแต่ 1,000 บาทเนี่ยใช้2เดือนนะประหยัดกันหน่อยพวกเราเออใช้ที่จำเป็นนะครับเขาบอกอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันได้รวมทั้ง10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อกี้ฟังอยู่เหมือนกันตอนที่ขับรถมาทักถามช่วงพี่ท็อปนะครับบอกว่าเออสิทธิ์มันหายไปเข้าไปกดเหมือนกันครับไปลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแค่นี้เองครับมันก็จะกลับมาใช้ได้ต่อละเหมือนกับไทยช่วยไทยอ่ะที่หลายๆคนสิทธิ์มันก็หลุดกันไปในวันนี้นะฮะพอเข้าไปลงทะเบียนใหม่ปุ๊บก็จะกลับมา 1,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับที่เตือนมานะฮะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนด้วยนะครับพี่แหม่มแล้วก็น้องลิลลี่ส่งมาพฤหัสบดีนะฮะสุขสันต์มีลาภยศเงินทองกองพเนินเรื่องการงานให้เจริญยิ่งขึ้นไปขอบคุณนะคะแล้วก็ส่งให้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับทุกคำอวยพรแม่เอ็นดูด้วยนะครับมาพฤหัสบดีมั่งมีสีสุขโชคดีมีชัยไปไหนปลอดภัยร่ำรวยเงินทองนะครับให้เฮงๆด้วยนะแล้วก็ยังมีจากคุณพ่อวิสิตพฤหัสสวัสดีด้วยเช่นกันโชคดีมีทรัพย์รับสิ่งดีให้มีแต่ความสุขนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อนะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับวิท็อปนะมันเป็นความสุขเล็กๆนะที่เราเป็นสะพานบุญเราเองอาจจะตอนนี้ยังไม่มีกำลังที่แบบโอ้โหทำทีจะ300กว่ากล่องมีข้าวโพดมีน้ำเข้าไปแจกถ้าเป็นสตางค์ก็คงจะหลายสตางค์ล่ะเป็นหมื่นนะครับนะเมื่อวานนี้ที่ยืนดูหลังรถตัวเองแต่ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งสะพานบุญที่ได้ไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมานะครับใครทำได้ทางไหนก็ทำได้ทางนั้นนะฮะเออเนาะผมเขาก็บอกว่าเขาออกมาแล้วเขาเห็นอยู่

0: ก็ได้นะครับนะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ได้เลยด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งได้เลยด้วยเช่นกันสำหรับน้ำพริกแม่ลินดาเอาไปกินไข่เจียวเมื่อวานตอนเที่ยงอ่ะโอ้คือไม่ได้นัดหมายกันเลยนะผมก็ไปร้านข้าวไข่เจียวพี่ท้าวไปละไอ้เว็บเมื่อกี้ไปร้านข้าวไข่เจียวอ้าวอ้าวอ้าวกันแล้วก็เอาไปกินกับน้ำพริกแม่ลินดาโอ้ฟินนะฮะเมื่อวานนี้พี่แหม่มนะฮะต่างต่างพี่นกสมพิษนะฮะก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วเลยด้วยขอให้ทุกคนอร่อยกันทั่วหน้าได้กินของอร่อยๆของดีๆเลยด้วยนะครับที่ตั้งใจทำไปให้นะฮะจากน้ำพริกแม่ลินดานี่แหละครับพี่รุจิลาก็มาสวัสดีน้องกี้ด้วยสุขสันต์วันพฤหัสบดีสดชื่นแจ่มใสทำอะไรก็ขอให้สำเร็จด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ด้วยเหมือนกันใครตั้งใจทำอะไรก็ขอให้สำเร็จเลยด้วยนะครับนะใครอยากให้โชคดีก็ขอให้วันนี้โชคดีด้วยขอบคุณคุณสิริลักษณ์ด้วยนะครับนะที่เข้ามาทักทายกันและหลายๆคนนะครับคุณแม่สวัสดีถามว่าเครื่องซักผ้ากี้เขาขนมายังไงคะแซวเล่นเมื่อวานเอาข้าวไปแจกอย่างเดียวคือสักผ้าผมไม่ได้ขนแค่หยิบเก้าอี้เข้ามาเฉย
1: ๆขนลุกทุ่ง next
0: เก้าอี้ก็เอาอ่ะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: คุณอ้อมบอกว่าดีเจคะรบกวนใบเลขหน่อยค่ะ ใครบอกเขาใบไปแล้วจ้ะแซวเล่นนะแซวเล่นเดี๋ยวตกใจว่าตอนไหน

0: ันดับที่3ครับในชาร์ตของด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนในช่วงของเพลงฮิตติดเทรนครับนี่คือรักร้างราชบีเต๋าพรัญวัฒน์ครับนะกับน้องต้นข้าวสุปรียา
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: พี่หนูพินก็บอกนะครับยืนยันสิทธิ์แล้วจ้านะฮะเมื่อวานตอนเรียนทหารมาแจกเข้ากล่องก็ได้กินเข้ากล่องทหารเหมือนกันแหมถ้าอยู่ใกล้ๆจะเอาไปแจกด้วยเลยนะครับพี่หมงบอกมีนบุรีน้ำลงแล้วไม่ต้องไปแจกแล้วนะโอ้วันเดียวแต่เมื่อวานนี้ตอนไปแจกนะครับฝนก็ตกด้วยนะช่วงบ่ายแถวแถววัชรพลนี่แหละครับสุขาภิบาล5อเงินตกแบบหนักเลยอะยังกับซีนในละครเลยอะยืนแจกกันไปฝนลงปักปักปักปักปักปักเท้านี่น้ำแช่เท้านี่เขาเรียกว่าอะไรน้ำแช่น้ำมาครึ่งขาครึ่งเข่าเออนะแล้วก็ข้างบนก็ตกใส่อีกมือก็แจกกันไปโอ้ยอย่างกับซีนในละครนะอย่างที่บอกนะครับว่าความเขาเรียกอะไรความเดือดร้อนบางครั้งมันรอไม่ได้อะผมเข้าใจเลยเพราะว่าตอนวันแรกๆอ่ะก็รู้สึกอย่างนั้นครับพอมันเริ่มมีปัญหาพอน้ำมันเริ่มมาเราก็รีบออกไปหาอะไรซื้อมาไว้ในบ้านกลายเป็นว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นนะครับแทบทุกที่เลยอ่ะมันเปิดแต่มันไม่มีของขายเลยอ่ะเราก็ใจไม่ดีวันๆเออลูกเราจะมีอะไรกินไหมว่าเราจะมีอะไรกินไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่บ้านเราจะมีอะไรทานไหมว่าอะไรเงี้ยการที่แบบว่าเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆที่เอาไปให้กันเนี่ยเออมันก็เหมือนเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเลยด้วยเนาะแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมเอาเหลือจากที่ในหมู่บ้านน่ะแล้วก็เหลือประมาณสัก10-20กล่องผมก็เอาออกมาแล้วก็ไปยืนอยู่แถวๆหน้าเคหะเอาเงินบางคนก็เข็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็แบบรถดับแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงข้างในตลาดเป็นยังไงบ้างครับบอกปิดไม่มีอะไรกินเลยเหมือนกันนี่เลยต้องเข็นออกมาผมก็ยกให้ไปเลย10กล่องเอาไปทั้งถุงเลยเขาทำหน้าตกใจแบบตกใจว่าให้ทำไมบอกเอามาแจกครับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเขามา2คนเอา2กล่องก็ได้เผื่อพี่ได้แจกคนอื่นผมก็เลยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่เข้าไปข้างในอ่ะพี่ฝากเอาไปแจกคนอื่นเลยพี่เอาไป2อันก็พอถ้าเกิดว่าพี่พอนะแล้วพี่ไม่พอพี่ก็เอามากกว่านั้นแล้วที่เหลือถ้ามันเหลือพี่เอาไปแจกคนอื่นได้เหมือนกันโอ้หน้าเขาดีใจมากเลยครับคุณผู้ฟัง
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
6: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง Next Sound Check

0: ต้องเป็นเราอดทนไว้นะครับทุกคนเนี่ยนี่คือแอลกอฮอล์ครับฟีเจอริ่งด้วยกันกับน้าแอดคาราบาวนะครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คครับ
1: คนลูกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็ค
0: ทุกคนครับโปรโมชั่นตอนนี้ครับกับอัลบาโลนคอลลาเจนนะครับหรือว่ามัชรูมพลัสนะในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับทุกๆการสั่งซื้อจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีการจัดงานปีใหม่กับทีมดีเจแล้วพวกเราชาวด้อมคนลูกทุ่งอิ่มอร่อยกับอาหารและก็ศิลปินรับเชิญครับโอ้โหที่จะมาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดคนที่สั่งทุกออเดอร์นะครับจะได้รับสิทธิ์มาจับรางวัลนะครับทั้งหมด20ท่านที่จะได้เข้าร่วมงานปีใหม่คนลูกทุ่งในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เลยด้วยนะครับและยิ่งกว่านั้นครับกับกิจกรรมร้องแล้วร้องอีกนะครับนะในแต่ละช่วงดีเจเอาฟังดีๆครับกับกติกาเดือนนี้หลายๆคนรออยู่ด้วยว่าเอเราจะมีมอนิเตอร์เกมกันอีกไหมเนาะมีครับนะมอนิเตอร์เกมในเดือนนี้ก็จะเป็นแบบทีมร้องแล้วร้องอีกกันรูปแบบนะครับก็คือจะให้ในแต่ละช่วงของดีเจนักจัดรายการนะครับเล่นเกมโดยการที่เราก็จะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆถ้าหากว่าคุณได้ยินเพลงของศิลปินคนเดียวกัน2เพลงติดกันนี่คือแบบร้องเพลงเมื่อกี้ไปแล้วเอ้าทำไมมันมาติดกันร้องอีกเพลงนึงอ่ะนะครับเป็นทีมแบบร้องแล้วร้องอีกใช้เขาเรียกว่าต้องใช้แบบความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะอย่างคราวที่แล้วฟังกางเกงก็ส่งกางเกงมาเออนะคราวที่แล้วฟังโทรศัพท์มือถือโนเกียก็ส่งโนเกียมาแต่คราวนี้ต้องพิมพ์ชื่อศิลปินด้วยครับโอ้โหนะถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนติดกันแล้วศิลปินคนเดียวกันนะติดกัน2เพลงให้รีบพิมพ์ชื่อศิลปินคนนั้นมาครับส่งมาทางไหนทางเดิมครับ LINE @DJKLTFMโหนี่ถ้าชื่อศิลปินยาวนี่ลำบากเลยนะสุรบดินทร์ สมบัติเจริญอย่างเงี้ย สะกดยังไงวะยาวยาวนะเพลงติดกันให้พิมพ์ชื่อศิลปินคนนั้นมาทาง LINE @DJKLTFM ครับเหมือนเดิมครับนะแต่ละช่วงดีเจนะฮะเราก็จะว่ากี่สิทธิ์กี่ท่านกันแล้วพอช่วงปลายเดือนเราก็จะจับผู้โชคดีกันมาเดือนที่แล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับป้าตุ๋ยพรกมลด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเดือนนี้ครับอาจจะเป็นคุณก็ได้แต่ละช่วงนะจัดรายการก็จะกำหนดเองว่าจะกี่ท่านหนึ่งจะได้กี่สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปเหมือนในคราวที่แล้วของรางวัลเหมือนเดิมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์รางวัลที่1ไฮโซมากเครื่องใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆและไม่ได้แค่นั้นครับยังมีกระเป๋าคนลูกทุ่งคอลเลกชันใหม่เอาไปใส่เม็กซ์ใส่ได้ไหมวะ เออเอาเป็นว่าได้ไม่ได้เอาไว้ก่อนนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์นะครับพร้อมกระเป๋าคนลูกทุ่งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยด้วยจ้าติดตามร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ

0: ร้องแล้วร้องอีกร้องอีกร้องแล้วนะฮะมาแล้วจ้าสำหรับวันแรกผมก็ลืมแจ้งว่าให้ทั้งหมดกี่สิบกี่คนกี่ท่านเพราะฉะนั้นยกประโยชน์ให้จำเลยให้ทุกคนถ้าปิดแล้วนะตอนนี้ถ้ามีชื่อใครส่งมาเด้งมาอีกตอนนี้ไม่ได้แล้วนะอ่ะตั๊กแตนชลดาครับ2เพลงที่คุณได้ฟังนะฮะร้องแล้วร้องอีกร้องอีกร้องแล้วคนแรกเอาไปกอดหน่อยเพลงแรกขออภัยเพลงแรกตั๊กแตนชลดาเอาไปกอดหน่อยต่อด้วยอีกเพลงที่มันเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เหลือเกินฝนต้องสาบตั๊กแตนชลดานี่เพลงโปรดไม่อายเมื่อก่อนก็ชอบโทรมาขอหน้าไมค์เพลงนี้มีใครบ้างครับที่ส่งมานะฮะทันนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะท่านแรกครับนะคุณโจมหาชัยนะท่านที่2พี่จุกหรือป้าจุกเห็นป้าจุกส่งมาบอกด้วยบอกว่าวันนี้ป้าว่าจะลุยกับเลข9น้องกี้ซะหน่อยนะครับป้าเกิดวันที่26ตุลาคมด้วยเหมือนกันบอกว่าเกิดเดือนเดียวกับน้องกี้เกิดปีเดียวกับน้องกี้แต่คนละรอบกับน้องกี้นะจ๊ะเกิดตุลาคมเกิดปีจอเหมือนกันด้วยนะแต่ว่าคนละรอบกันนะจ๊ะป้าจุกนะแล้วก็ยังมีจากคุณคันหมวยนะฮะที่ส่งกันมานะคุณนกชาลิดาด้วยที่ส่งมานะครับสวัสดีครับพี่ดีเจล็อกกี้เป็นไงคะน้ำพริกแม่รินดาแซ่บนุ่นนวลหรือเปล่าครับคุณนกชาลิดาเอาไปตั้งแต่วันที่เรามาทำบุญกันวันนั้นเนอะแม่แทนสวัสดีค่ะล็อกกี้นะขอเพลงมาด้วยนะครับนะไม่ได้ส่งมานะครับคุณปลายตะวัน89ได้รับไปด้วยนะครับแล้วก็ร้านกาแฟบางซุป789จากย่านรามคำแหง 60/2 นะครับพี่บางซุปนะแล้วก็ยังมีพี่รุจิรา987ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ป้าเผาคุณสำเภาสุดชนะนะฮะก็มาทักทายกันด้วยน้องกี้แล้วก็บอกขอให้น้องกี้หมานๆโชคดีทุกคนเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่สุรัตนานะฮะส่งมาไม่ต้องมาส่งร้องแล้วร้องอีกพี่นะฮะที่บอกตั๊กแตนชลดาพอเลยนะครับแล้วก็ทักทายสวัสดีเดือนกี้เดือนเกิดไม่ใช่เดือนกี้เดือนเกิดของน้องกี้ด้วยขอให้เป็นเดือนที่โชคดีมีแต่ความโชคดีรับทรัพย์รับโชคมีความสุขทุกช่วงเวลาขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณทุกความหวังดีและความปรารถนาดีเลยด้วยนะครับนะมาส่งมาทักทาย Good morning have a nice day พี่หนูพินด้วยนะฮะบอกว่าส่งได้ชื่อพี่น้องกี้ใช่เนี่ยตั๊กแตนชลดานามสกุลไม่ต้องก็ได้อันนี้แต่ไม่เอาตั๊กแตนเฉยได้มั้ยเผื่อบางทีศิลปินบางท่านอย่างตั๊กแตนไม่ค่อยมีบางคนชื่อคล้ายๆกันกุ้งไหนวะกุ้งสุทธิราชกุ้งบุษยมาศกุ้งตวงสิทธิ์เลียมจินดากุ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะต้องมีบอกหน่อยว่ากุ้งไหนนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะพี่จินปอเปียนะครับนะคุณธรรมสุขเมื่อกี้แล้วก็ครบทุกท่านแม่สุจิตราจันตื้อด้วยนะครับยินดีกับทุกๆคนเลยด้วยนะครับถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยไปนะแต่เดี๋ยวคราวหน้าจะเอาทั้งหมดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1โอ้โหไหนๆก็ไหนๆเดือนเกิดตัวเองนะฮะให้9ท่านติดตามกันได้ยังมีอีก1เพลงนะครับในช่วงนี้นะฮะยังมีอีก1เพลงให้ทั้งหมด9ท่านท่านละ1สิทธิ์อ่ะไปรอลุ้นกันนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่ง next
0: พอดีผมเกิดวันที่9นะครับเดือนนี้ก็เลยขออนุญาตให้9ท่าน9สิทธิ์ละกันคุณนกชลิดาส่งมาบอกอู้น้ำพริกแม่รินดาน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแซ่บมากค่ะสนใจโทรไปได้ครับเอาเบอร์ใหม่มาให้แล้วโทรไปปุ๊บติดปั๊บเลย0984612365ครับย้ำอีกทีครับนะ0984612365นะครับเบอร์เดิมนะฮะขอเพลงบ้างไม่ได้รับบ้างนะครับขออภัยนะฮะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเลขาสมช.เข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมลุยเล่งทำภารกิจยุทธศาสตร์ชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: เลขาสมช.เผยจ่อลุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นสมดุลแขนขวาซ้ายความมั่นคงเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเลขาธิการสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.เริ่มปฏิบัติงานวันแรกโดยเลขาธิการสมช.คนเก่าได้ฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่มีช่วงพักร้อนไม่มีช่วงฝึกงานดำเนินการสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการศึกษาดูงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้สามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภารกิจแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการนั้นจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในปี2570ว่าแผนยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนขวาที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจส่วนสภาความมั่นคงก็เปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติฉะนั้นจะพยายามใช้แผนดังกล่าวให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นส่วนจะมีการปรับเรื่องของการทหารนำเศรษฐกิจหรือไม่นั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านก็จะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจส่วนความเป็นไปได้ที่จะปรับการทหารนำเศรษฐกิจนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าทหารได้มีการปรับการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการปรับยุทธวิธีจึงเชื่อว่าจะทำให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กองทัพบกพร้อมรับภารกิจส่งเสบียงและช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศด้วยการเสริมกำลังเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคและ MI-17 สแตนบายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพประชาชนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางในจุดที่เข้าถึงได้ยากโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โดยอากาศยานที่จัดมาประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปจำนวน1ลำพร้อมอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศและเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคจำนวน2ลำพร้อมเครื่องมือกู้ภัยทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศซึ่งการเสริมกำลังทางอากาศครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

แปลงรำศิวนารีครับนี่คือน้ำเมตตา 11:09 นที่คนลุกทุ่ง Next หรือว่าคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เข้าสู่เดือน10อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นไตรมาสสุดท้ายของปี2569เมื่อวานนี้พ้นเดือนกันยาก็หมดปีงบประมาณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เป็นข้าราชการนะครับก็เป็นพี่ๆแหละครับหลายๆท่านพี่ๆนะนะอาอานะฮะก็เข้าสู่เขาเรียกว่าเริ่มต้นของการเกษียณเริ่มต้นของการได้พักนะครับกับการเข้าสู่ช่วงของวันที่1ตุลาคมเมื่อวานก็ราชการหลายๆท่านที่เกษียณอายุก็คือจะทำงานวันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้เนาะวันที่30กันยายนนะครับเป็นการสิ้นปีปิดปีงบประมาณไปแต่ว่าข่าวคราวเรื่องแบบนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรเท่ากับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครนะขนาดวันนี้ปกติแล้วก็จะเป็นวันสอบเสียสอบซ้อเนาะวันสอบเสียสอบซ้อคนก็ยังพูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่บ้างพี่เรวัชราชสังก็ยังบอกมาเลยว่ากี้โอ้โหไม่เป็นห่วงผมเลยบ้านผมน้ำท่วมเอ้าพี่เรวัชอยู่แถวไหนอ่ะทำไมน้ำท่วมได้แบบนั้นสุวรรณภูมิป่ะไม่น่าท่วมนะแถวนั้นบางพลีเหรอเห็นน้องจิ๊บบอกไม่ท่วมเอาน้องจิ๊บก็บอกท่วมนี่จำได้คุณพ่อวิสิตก็ท่วมเหมือนกันนะครับส่งรูปมาบอกกันพี่เรวัชอยู่แถวนั้นหรือเปล่าหรือพี่เรวัชอยู่แถวไหนหรือพี่เรวัชไปอยู่ตรงแถวกองบินตำรวจซึ่งตรงนั้นน้ำท่วมแถวๆใกล้ซอย39เดิมของเราตรงรามอินทรานะครับบอกหน่อยสิจ๊ะไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนนะก็เลยไม่รู้ว่าน้ำท่วมนะฮะพฤหัสสวัสดีมั่งมีสีสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับส่งมานะจากพี่เรวัชนะครับพันตำรวจโทเรวัชราชสังนะที่ส่งมาบอกกันด้วยนะครับนะพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์นี่นะฮะโอ้มาทักทายด้วยนะครับอะไรดมดาร์กช็อกโกแลตนะฮะจะทำให้สดชื่นงั้นเลยเหรอพี่มันสดชื่นจริงเหรอเดี๋ยววันไหนจะได้เอามาดมหน่อย พี่พิสมัยส่งมาทักทายด้วยนะครับบอกอันยองโอป้าค่ะวันนี้มาส่งกำลังใจโอป้าด้วยนะคะไม่ได้เข้าร่วมเกมนะคะวันนี้พอดียุ่งนิดนึงค่ะทำข้อสอบอยู่ ก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจแตกต่างกันไปนะครับคุณแอนทักทายมาบอกจากพิจิตรสวัสดีไม่เจอกันหลายวันเลยค่ะไปทำอะไรมาครับหายไปไหนหรือว่าน้ำท่วมนะครับก็เลยวุ่นวายไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับคุณแอนของผมก็วุ่นวายกับในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะครับนะอย่างที่แจ้งให้ทราบไม่ได้เข้าบ้านตัวเองแต่ว่ารอบๆนี่ก็เละเลยนะฮะขับรถออกมาไม่ได้เลยอ่ะเวลาออกมาจัดรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเวลาจะเข้าไปก็คือหาอาหงอาหารซื้อโค้งซื้อข้าวเตรียมเอาไว้ให้เสร็จเลยแล้วก็จะได้เข้าบ้านทีเดียวไม่ต้องลุยบ่อยๆวันนี้ถามว่าน้ำลงไหมลงเยอะแล้วครับพอน้ำข่าวลงเยอะคนก็แห่กันออกมาเมื่อเช้าก็เลยรถติดมากแต่ปรากฏว่าพอแห่ออกมาน้ำมันไม่ได้ลงแบบหายเลยอ่ะมันยังท่วมอยู่บางจุดที่มันแบบลึกๆมากๆอ่ะมันก็ยังลึกอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ารถค่อนข้างติดมากเลยนะครับเดินทางไปไหนเผื่อด้วยโดยเฉพาะเนี่ยแถวๆใกล้ๆเนี่ยรามอินทราเอ่ยวัชรพลเอ่ยสุขาภิบาล5เอ่ยอเงินเอ่ยก็หลายๆพื้นที่ก็ยังมีข่าวคราวอยู่นะครับเพราะว่าแถวๆนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้ในจุดที่ระบายรวมทั้งเมื่อวานเนี่ยที่บอกอ่ะมีปภ.ส่งข้อความมานะครับเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนด้วยอีกเช่นกันในเรื่องของคลอง6วาใช่มั้ยคลอง6วาล่างที่เขาจะเป็นข้างๆมันเลยนะกับขนานมากับทางถนนสายไหมนั่นน่ะเมื่อวานก็กลาหลนะครับสำหรับข่าวเรื่องของคลองหกวาว่าน้ำจริงๆตอนนี้น้ำล้นเกือบทุกพื้นที่แหละครับทางการเองเขาก็พยายามกันว่าไม่ให้มันเป็นล้นออกมาอีกไม่งั้นมันก็จะยิ่งกลับมาเดือดร้อนพี่ๆน้องๆนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกครับนะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็ระวังไปด้วยได้นะจ๊ะไม่งั้นมันหลอนน่ะป้าแป๋วกินอะไรป้าแป๋วเปิดร้านหรือยังครับลาดพร้าว101-6ส่งมาเด้อมีแฮงคักอย่างนี้เขาเรียกตำอะไรตำหลวงพระบางใช่ไหมกับขนมจีนนะครับเป็นมื้อสายๆก่อนเที่ยงวันนี้แซ่บแต่วัน

0: คุณนกชลิดานะฮะไม่ใช่สิคุณนกสมพิษบอกว่ายั่วน้ำลายล็อกกี
1: ้ next
0: บอกว่าเดี๋ยวน้ำพริกมาถึงจะถ่ายรูปคู่กับผักให้ดูซะหน่อยพร้อมกับไข่ต้มแล้วข้าวสวยร้อนๆตอนนี้รอน้ำพริกอยู่นะจ๊ะซื้อผักรอไว้จิ้มแล้ว เดี๋ยวสั่งเมื่อวาน ซื้อรอแล้วเหรอจ๊ะวันนี้ได้ไทยช่วยไทย plus อีก 1,000 จ้ะแต่ใช้2 เดือนนะจ๊ะปกติครึ่งเดือนก็หมดแล้วนะจ๊ะ

0: คนลูกทุ่ง next
1: ป้าแป๋วแซวนะครับบอกว่าคุณนกชลิดาเขาได้เป็นลูกค้า VIP คนลูกทุ่งไปแล้ววันนั้นจัดหนักๆไปเลยด้วยน้ำพริกแม่ลินดาคุกไข่ต้มหมูฝอยอร่อยมากจริงครับป้าแป๋วผมก็สูตรเดียวกับป้าแป๋วเป๊ะเลยแล้วฝ่าฝนฝ่าน้ำท่วมมาด้วยนะเลยกลายเป็นลูกค้า VIP ไปเลย

0: จอของยากเข้าไปนะฮะอึ้งกันเป็นแถบนะครับนะสำหรับ2เพลงนี้ร้องแล้วร้องอีกครับนะเพชรสหรัฐครับฮักเจ้าจนตายก่อนหน้านั้นแล้วก็ต่อด้วยนี่เลยครับเพชรสหรัฐนะครับกับเพลงนี้ก็เจ็บกันเนาะ2เพลงครับงงหลายคนงงบอกแล้วที่มีก็ซาดิสยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะสำหรับผู้โชคดีของเรานะครับนะมีทั้งคุณโจมหาชัยนะครับนะคุณปอเปียพี่จินปอเปียคุณนกชาลิดานะฮะคุณสุรัตนาพี่จุกนะครับพี่รุจิรา987นะครับแล้วก็คุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาล42จ้าดีกับทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้หลายๆคนก็บอกกันบอกว่าโอ้โหวันนี้ข้อสอบก็ต้องสอบนะฮะเกมก็ต้องเล่นส่งทันบ้างไม่ทันบ้างแถมโจทย์ยากเหลือเกินนะฮะส่งกันมาก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อจะถูกไหมสำหรับศิลปินนะออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครบแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะไม่ใช่เพชรคทาวุฒินะบางคนส่งมาบอกเพชรคทาวุฒิไม่ใช่นะฮะอันนี้เพชรสหรัฐนะครับ11นาฬิกา35นาทีนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันที่นะคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับกับคนลุกทุ่ง Next ของเราในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ครับนะฮะคุณปลายตะวันส่งวิลาดามาตั้งแต่เปิดเพลงน้องวิเลยนะครับแล้วก็ผิดครับพี่ล็อกกี้แต่ตอนที่เขาเล่นไม่ได้ส่งมา

0: อกหักส่งทางครับอันดับที่8นะครับกับนุชวิลาวันอยู่ในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นี้เลยครับและชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกับอัลบาโรนคอลลาเจนและอย่าลืมนะครับอัลบาโรนคอลลาเจนหรือมัชรูมพลัสในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนี้ทุกการสั่งซื้อนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีการจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่กับทีมพวกเราชาวคนลุกทุ่งอิ่มอร่อยกับอาหารรวมทั้งศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดนะครับคนที่สั่งนะครับในทุกๆออเดอร์จะได้รับสิทธิ์นะครับมาร่วมจับรางวัลกันนะฮะและจะได้เข้าร่วมงานปีใหม่คนลุกทุ่งในเดือนธันวาคมนี้ด้วยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโรนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อิดอิสระพงศ์นะครับกับแป้งรำศิวนารีครับน้องอิดก็มาร่วมงานด้วยเมื่อวันเสาร์แล้วผมก็ไปแซวนะเห็นน้องเข้ามาทีหลังไอเรามาสายแหละถ่ายรูปกันเห็นน้องอิดอุ้ยน้องอิดมาทีหลังที่ไหนได้เขามานานแล้วแต่อยู่ข้างในจะหาพวกมาสายด้วย

0: พลงจากโปรเจกต์พิเศษครับ GML Music ไทโทนเจนนะครับนี่คือให้นานกว่าที่เคยครับอิดอิสระพงษ์แป้งร่ำศิวนารีพูดแล้วก็เขินนะฮะไปแซวน้องอิดโอ้นี่มาหลังพี่อีกเลยด้วยนี่พี่เปล่าน้องเข้ามานานแล้วน้องก็นั่งอยู่ข้างในเออเขินเลยนะฮะ เข้าใจได้แหมสุขาภิบาล5เขาน้ำท่วมนี่ก็ลงแล้วนะแต่ก็ยังท่วมอยู่
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: Next Sound
1: Check

0: จินตนาครับชื่อเพลงนี้มีใครชื่อจินตนาบ้างไหมจ๊ะจิ๋วสกุลชัยครับในช่วงเวลาของคนลุกทุ่งสาวเช็คครับ
1: คนลุกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับพ่อหัวใจรีไซเคิลนะพี่ปุ้ยกับสิดิษเมื่อวานนี้ใช่ไหมไม่รู้ครบรอบเท่าไหร่27หรือ28ไม่รู้เป็น27 28ที่ฝ่าฟันน้ำท่วมเหมือนกัน

มาแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับฟังกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับหวังว่าเราจะผ่านวันนี้ไปด้วยความปลอดภัยดีกับวันที่1ตุลาคม2569นะครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมวัชเจริญนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนหรือว่าคนลุกทุ่ง next ในวันพฤหัสนี้เลยนะครับทานข้าวให้อร่อยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปฉลองไทยช่วยไทยพลัสซะหน่อย 1,000 บาท2เดือน ปกติครึ่งเดือนก็หมดแล้วนะป้าเผาบอกว่าเอ้าลูกสาวป้าเผาก็เกิด9ตุลาเหมือนผมเลยด้วยนะครับปีจอด้วยอีกเหมือนกันบังเอิญไปเปล่าจะน้องกี้นั่นน่ะสิครับป้าเผาทานข้าวให้อร่อยนะครับทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยด้วยเจอกันใหม่นะจ๊ะสุรกี้สวัสดีทุกคนครับ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชนเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำและท่าอากาศยานไทยแนะขั้นตอนติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออทซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพยาปรับมือหลังเขื่อนเจ้าพยาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณชลธรฟักขาวรายงานค่ะ
6: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำประมาณ 700 ถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางกรมชลประทานมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 40-70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่อำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างของผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569ยังสามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระของท่านได้โดยสแกน QR code หรือที่ bagging.airportthai.to.th ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแต่หากกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังไม่มาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งโดยติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารกรุณาเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสและแบ็คกิ้งแท็กเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเส้นทางในประเทศโทร02-134-5373ถึง74สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศโทร02-134-5466ถึง68สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานล่าสุดตามที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพเนียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตามและสามารถจับจระเข้ได้แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
3: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio
10: Presented by
11: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
12: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top 10 Today วันนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้ถ้ารถโดนน้ำท่วมห้ามทำ5สิ่งนี้เด็ดขาดยิ่งฝืนนะคะอาจจะยิ่งเสียหายหนักค่ะอันดับแรกนะคะห้ามสตาร์ทรถทันทีสิ่งแรกที่ไม่ควรทำเด็ดขาดก็คือการลองสตาร์ทเครื่องเพื่อดูว่ารถยังติดหรือเปล่านะคะเพราะหากมีน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์การสตาร์ทอาจทำให้น้ำถูกดูดเข้าไปในระบบและทำให้เครื่องยนต์เสียหายเพิ่มขึ้นได้จึงควรให้ช่างตรวจสอบก่อนใช้งานค่ะต่อมานะคะห้ามฝืนขับรถลุยน้ำที่ยังท่วมอยู่อย่าประเมินความลึกของน้ำจากสายตาเพียงอย่างเดียวเพราะว่าใต้ผิวน้ำนั้นอาจมีหลุมสิ่งกีดขวางหรือว่ากระแสน้ำที่ทำให้รถเสียหายแล้วก็เสียการควบคุมได้หากรถดับกลางน้ำนะคะไม่ควรพยายามสตาร์ทเครื่องอีกครั้งและควรให้ความสำคัญกับการออกจากพื้นที่อันตรายก่อนค่ะต่อจากนั้นนะคะห้ามเปิดประตูรถขณะที่ระดับน้ำยังสูงหากรถยังถูกน้ำล้อมอยู่และระดับน้ำสูงถึงบริเวณประตูไม่ควรรีบเปิดประตูเพราะน้ำอาจทะลักเข้าห้องโดยสารเพิ่มขึ้นควรรอจนสถานการณ์ปลอดภัยและระดับน้ำลดลงก่อนหากจำเป็นต้องออกจากรถในภาวะฉุกเฉินให้ประเมินความปลอดภัยและหาทางไปยังพื้นที่สูงให้ได้ห้ามรีบเปิดระบบไฟฟ้าหรือทดลองอุปกรณ์ต่างๆเองนะคะรถยนต์สมัยใหม่มีระบบไฟฟ้าและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากน้ำแม้ภายนอกจะดูไม่รุนแรงการลองเปิดระบบต่างๆโดยยังไม่ได้ตรวจสอบจึงอาจเพิ่มความเสียหายได้ควรให้ช่างตรวจระบบไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะห้ามรีบซ่อมหรือว่าทิ้งหลักฐานความเสียหายก่อนติดต่อประกันหลังน้ำลดนะคะควรถ่ายภาพและวิดีโอสภาพรวบรวมถึงระดับคราบน้ำและความเสียหายต่างๆเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อสอบถามขั้นตอนการเคลมและการนำรถเข้าตรวจสอบเพื่อความคุ้มครองน้ำท่วมขึ้นนั้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์ของแต่ละคนโดยคปภ.มีเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์สำหรับความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงเที่ยงครึ่งนะครับของวันพระหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็ถ้าในทางราชการน
1: ะ
0: คุณสุภาภรณ์ก็เป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่พูดคุยกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐาจันทรังสี
1: ค่ะและดิฉันสุภาภรณ์แสนสุขค่ะ
0: พร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินนะครับแล้วก็คุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็มีทีมงานของสถานีวิทยุด้วยคุณเชอรี
1: ่น้องเชอรี่มานันย
0: านะครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับในโอกาสต่อๆไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยสร้างสีสันในรายการกันแน่นอนนะครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะยังคงต้องมีการเฝ้าระวังโฟกัสไปเลยคุณสุภาภรณ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายพื้นที่ดูเหมือนขนาดนี้นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ค่ะซึ่งก็ล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของนายชัชชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะที่บริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับสถานการณ์ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็หนักด้วยนะคะปัจจุบันสถานการณ์เนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นเขตมีนบุรีแล้วก็เขตหนองจอกค่ะเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากเลยค่ะ
0: ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในที่ตามที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาใช้ในการระบายเพื่อที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำแล้วก็ออกทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็มีระดับที่สูงนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปในขณะที่ถนนลาดพร้าวเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำในจุดตกค้างกันอยู่นะครับส่วนที่บริเวณไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังสะพานสูงวันนี้เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเขาก็จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงแล้วก็เขตลาดกระบังด้วยนะครับโดยก็จะใช้คลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดอันนี้คือในส่วนของความคืบหน้าแต่ถ้าเรามาดูในภาพรวมของประเทศนะครับปภ.ได้มีการสรุปช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาบอกว่าประเทศไทยขณะนี้เจอกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็คือมีสถานการณ์น้ำเนี่ยทั้งหมด30จังหวัดนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งในจำนวนนี้ต้องแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วย4รายด้วยกันนะครับระดับน้ำตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกรุงเทพนะครับก็บอกว่าอยู่ในช่วงของการทรงตัวนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนหลายคนก็ลุ้นเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาแน่นอนว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้นแน่นอน
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของฝนนะครับก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้อาจจะยังไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงที่เขามีการแจ้งเตือนก็คือตั้งแต่วันที่5
1: ถึงวันที่8
0: น่าจะเป็นวันที่8
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่เขาบอกว่าจะหัวจะปวดกันอีกครั้งเนี่ยนะ
1: หัวจะปวด
0: เป็นภาษาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: อ้าวเพจนี้เขาก็มีการปรับตัวเขาบอกว่าอะไรนะแอดมินใหม่อย่าเพิ่งไป
0: แอดมินใหม่อย่าเพิ่งไปกลัวคนเก่ากลับมาเขาก็แซวกัน

0: เรากันเล่นๆหยอก
1: ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะ
0: ก็จริงเพราะว่าอย่างรายการของเราแบบเนี้ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะก็คือใช้ภาษาที่พูดคุยแล้วก็สามารถที่แบบพี่น้องประชาชนสามารถที่จะ
1: เข้าใจกันอ่ะว่างั้นเถอะ
0: ภาษาชาวบ
1: ้
0: าน
1: ก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำใครก็ต้องติดตามกันแหละคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันวันนี้บ้างดีกว่า นะครับพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่47ประจำปี2569สารใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยเป็นการนำน้องๆเยาวชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้มาเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับวันนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการนะครับที่สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมีทางด้านของคุณอรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรีคุณอารีวงศ์อารยะประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้แล้วก็มีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับมูลนิธินะคะสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะปีนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการโครงการเนี่ยมาจนถึงรุ่นที่47แล้วนะคะประจำปี2569ก็เป็นการนำน้องๆเยาวชนค่ะที่ด้อยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลานะคะรวมจำนวน440คนด้วยกันค่ะมาร่วมการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะมีการแบ่งน้องๆเยาวชนนะคะจำนวน320คนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางค่ะกิจกรรมนี้จะดำเนินขึ้นนะคะระหว่างวันที่22กันยายนจนถึงวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะและน้องๆเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งก็คือ120คนเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะก็มีการดำเนินการกันมาแล้วแหละตั้งแต่วันที่16กันยายนนะคะจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกเราสนับสนุนเต็มที
0: ่
1: แล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับพูดกันหลายรอบว่าเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเขาคืออนาคตของชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนทุกหน่วยงานแหละไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงก็ดีหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆรวมถึงภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเราต่างให้ความสำคัญมากๆ
0: ให้ความสำคัญค่ะ
1: ครับเพราะว่าในส่วนของน้องๆเนี่ยเมื่อเขาได้รับการปลูกฝังนะครับเมื่อเขาได้รับการแต่งเติมสีสันที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะครับเมื่อเติบโตไปในอนาคตน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวของโครงการภาพบรรยากาศต่างๆตลอดระยะเวลาหลังจากนี้นะครับคงจะได้มีมาฝากกันอย่างแน่นอนก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตำแหน่งต่างๆของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับวันนี้นะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นในพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศได้คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในส่วนของกองทัพบกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วก็ตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยหลากหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระนะครับท่านดำรงตำแหน่งในขณะนี้ก็คือเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศรีนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์โพยนอกนะครับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ในส่วนของพลเอกอาวุธพุทธอํานวยนะครับเป็นเสนาธิการทหารบกส่วนเสนาธิการทหารบกท่านเดิมนะครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับท่านก็จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั ั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะและในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะพลอากาศเอกสัพชัยศิลานินนะคะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมริศบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกอาภาชภานนท์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้บังคับบัญชาค่ะที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นการเสริมทัพความมั่นคงนะครับยศที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มาพร้อมกับในส่วนของภาระหน้าที่ที่ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลแล้วก็ในการบริหารต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการดูแลด้านความมั่นคงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มาจากในส่วนนี้ด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านในส่วนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับขณะที่เราจัดรายการกันอยู่นะครับแหมเหลือไปเห็นคอมเมนต์นะเราไม่ได้พูดคุยกันเลยคุณสุภาพรลงทะเบียนไทยช่วยไทยยืนยันได้หรือยังคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: ดิฉันเรียบร้อยค
1: ่
0: ะ
1: ยืนยันได้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนบอกเอเว็บล่มหรือเปล่า
0: ประสบเหมือนกันตอนเช้ารีบกดไงก็นะมีนิดนึงแต่ว่าพอสายๆมาก็คือเข้าได้ปกติ
1: ครับแก้ไขแล้วนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ท่านใดที่ลงทะเบียนยืนยันแล้วนะครับในส่วนของไทยช่วยไทยที่เขาต่อให้2เดือนนะครับ
0: 2เดือน
1: ตุลาคมพฤศจิกายนวงเงิน
0: 1,000 บาท
1: 1,000 บาทนะครับใครกดยืนยันแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยซิว่าอยู่ในพื้นที่ไหนกดได้แล้วตอนไหนเนี่ยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจ Army Radio ขณะนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับมาเป็นกำลังใจมาร่วมจัดรายการกับเราทั้ง2คนนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงใกล้ๆกลางเดือนนะตุลาคมนี้เราก็จะมีวันสำคัญอย่างเช่นในส่วนของวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับผู้สถิตอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับสำหรับเดือนนี้อย่างที่เรียนไปนะครับคุณผู้ฟังในกำหนดการวันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหลวงถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลื้งเดิมนั่นแหละเนี่ยนะครับและทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปีด้วยทั้งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั่วประเทศมาร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ในวันดังกล่าวนะครับแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ในส่วนของแนวทางการถวายสักการะได้นำมาปฏิบัตินะครับก็จะคล้ายๆกันกับวันพ่อแห่งชาตินะฮะก็เปลี่ยนการวางเป็นการวางพันพุ่มดอกไม้เนี่ยนะฮะคุณสุภาพรครับ
0: ค่ะสำหรับในส่วนของรัฐพิธีนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะโดยมีกิจกรรมหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเครื่องราชสักการะระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมของทุกปีค่ะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยหน่วยงานต่างๆและการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณสมโพศฟีดแบนเนอร์นี้ไว้แป๊บนึงนะเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ตามแบนเนอร์ที่ขึ้นเนี่ย ในส่วนของกองทัพไทยนะครับเขาเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยกิจกรรมเขาจะจัดขึ้นก่อนก็คือในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2500 69นะครับใช้พื้นที่ก็คือบริเวณวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปซึ่งภายในการจัดงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็โดยรอบนะครับแล้วก็มีการจัดเป็นการบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะก็ไปวัดสายตากันก่อนแล้วก็ดูว่าเราเหมาะหรือว่าเรามีสายตาอย่างไรเขาก็จะมีการมอบแว่นให้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการแจกอาหารกล่องนะครับการแจกต้นไม้การบริการตัดผมฟรีชอบมากเลยอันเนี้ยนะฮะเพราะตัดผมเดี๋ยวนี้ก็หัวหลายร้อยผู้ชายเนี่ยนะครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
1: นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเสียพัดลมพังหม้อหุงข้าวเสียการน้ำร้อนไม่ติดอะไรเนี่ยหิ้วไปได้เลยนะครับมีในส่วนของกำลังพลเขาร่วมให้บริการบริการฟรีนะคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดกิจกรรมจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดเสด็จปทุมธานีเริ่ม 8:30 นเป็นต้นไปครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ับบทเพลงฤดูที่แตกต่างเนี่ยคุณสุภาพรถ้าเราออมองดูอย่างคลาสสิกเลยความเปลี่ยนแปลงทางฤดูเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมันทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็ความรู้สึกด้วยนะครับส่งมอบบทเพลงนี้คุณผู้ฟังครับไปยังในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดอยู่ขนาดนี
1: ้
0: ทางรายการของเราทางทีมงานของเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายเนี่ยไปได้ด้วยกันโดยเฉพาะในขณะนี้ก็เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่นะคะอย่างที่เราพูดคุยกันเนาะก็มีน้ำลดแล้วบ้างบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับน้ำที่กำลังจะมาก็ขอให้รู้ไว้เลยนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้สู้ลำพังนะคะยังมีทหารเนี่ยที่พร้อมสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนไปด้วยกันซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกท่านได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินฐานบกส่งอากาศยานเข้าประจำการแล้วนะคะที่กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านไปบินดูน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลท่านให้สัมภาษณ์กับสื
1: ่อ
0: นะครับท่านบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานในองค์รวมการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการฟื้นฟูแล้วเนี่ยท่านพูดในเรื่องของการนำอากาศยานนี่แหละท่านบอกว่าได้มีการพูดคุยไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพก็คือทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับเรื่องของการใช้อากาศยานในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลเข้าไม่ถึงยากเนี่ยเข้าถึงยากเนี่ยนะครับเนี่ยนะคะก็ทำให้เมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็สั่งการทันทีเลยนะครับตามที่คุณสุภาพรได้บอกไปว่ามีการส่งอากาศยานเข้าประจำการโดยอากาศยานของกองทัพบกที่เข้าประจำการเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ MI-17 นะครับหรือว่า MI-17 พร้อมกับอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือ Black Hawk นะฮะพอ 60หรือว่า60เนี่ยนะครับจำนวนอีก2ลำแล้วก็มีเพิ่มด้วยเนี่ยนะครับพร้อมกับเครื่องมือกู้ภัยยุทโธปกรณ์นะครับที่จำเป็นในการเข้าให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับทางสายแพทย์และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศสำหรับในเรื่องของการเสริมกำลังทางอากาศในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นดินถูกตัดขาดนะครับเพื่อความช่วยเหลือที่จะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ภาพรวมของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เขตลาดกระบังเนี่ยยังคงจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะประกอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมีการแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน100แพ็คนะคะรวมไปถึงนมผงให้กับเด็กทารกด้วยนะคะที่วัดวชิรธรรมวาสนะคะเขตสายไหมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเช่นเดียวกันค่ะเป็นการร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะที่อาคารนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะคะเป็นการจัดอาหาร3มื้อต่อวันค่ะรวม 1,500 กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็น้ำดื่มเนี่ย 1,500 ขวดและที่สำคัญค่ะเรื่องการเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยก็สนับสนุนยานพาหนะในพื้นที
0: ่
1: ยานพาหนะสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เคหะชุมชนอเงินนะคะแล้วก็มีการนำส่งผู้ป่วยด้วยนะคะก็นำส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้มีที่เขตบางกะปินะครับมีการจัดกำลังพลจิตอาสาชุดเสนารักษ์ก็คือชุดแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดรถเป็นรถรับส่งขนาดใหญ่รับส่งผู้ป่วยประชาชนแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้คำแนะนำเวลาพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะว่ามันจะต้องแตกต่างกับการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แห้งอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: มันจะมีโรคที่มากับน้ำมีสัตว์มีพิษต้องระวังอย่างไรเนี่ยนะครับชุดแพทย์เราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็มีที่เขตสวนหลวงที่สวนหลวงเนี่ยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานคุณผู้ฟังนะครับเขาก็ร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวงนะครับดำเนินการแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซอยพัฒนาการ58นะครับมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับรับส่งในพื้นที่ของซอยอ่อนนุช56แล้วก็มีการแจกจ่ายเป็นในส่วนของผ้าถุงเหรอผ้าถุงพระราชทานนะฮะหรือว่าถุงผ้าพระราชทานนี่แหละ นะครับ400ถุง400ชุดด้วยกันนะครับก็ดูแลในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีที่จังหวัดนครนายกค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะขนย้ายผู้ป่วยพื้นที่เทศบาลกบิลนะคะจากตำบลเมืองเก่าโรงพยาบาลกบิลเนี่ยสนับสนุนรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยที่อำเภอสามชุก
1: อ
0: ำเภอเดิมบางนางบวชนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลจากกองพลทหารราบที่9เขาร่วมกับกรมนจังหวัดสุพรรณ
1: ม
0: ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับขณะนี้ก็กรอกกระสอบทรายกันจ้าระวันเลยล่ะคุณผู้ฟังนะฮะตามประกาศแจ้งเตือนมีการกรอกกระสอบทรายตามรายงานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 1,500 ใบนะครับสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่จะนำไปทำเป็นแนวคันกั้นน้ำเพื่อเป็นการลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะครับที่สุพรรณเนี่ยไม่เพียงแค่บ้านเรือนเพราะว่าก็จะมีพื้นที่สวนแล้วก็ไร่นาของประชาชนที่ต้องระวังแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็เรียกได้ว่าดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกมิติจริงๆนะครับทำหน่วยเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็มีเครือข่ายที่เป็นภาคของประชาชนด้วยในการที่จะร่วมดำเนินการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เรียกได้ว่าในขณะนี้ยังมีความต้องการอาหารแห้งที่สามารถที่จะเก็บได้นะคะเกิน3วันรวมถึงเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างเช่นอาหารแห้งก็จะมีข้าวแป้งขนมปังถั่วธัญพืชผลไม้แห้งน้ำพริกนะคะอาหารกระป๋องรวมไปถึงอาหารพร้อมรับประทานและอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นผงซักฟอกถุงขยะขนาดใหญ่ชุดกันน้ำหรือว่ารองเท้าบูทนะคะรวมไปถึงเรือท้องแบนค่ะก็สามารถไปบริจาคได้ที่
0: ก็มี2จุดด้วยกันเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็จะส่งต่อไปทั่วเลยที่จุดที่เป็นเซ็นเตอร์แรกเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้สัก1เบอร์ก็แล้วกันนะครับจริงๆเขามีแจ้งมาหลายเบอร์มากนะครับแต่เดี๋ยวเราให้ไว้เบอร์นึงก่อนเพื่อป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้นนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะบริจาคสิ่งของเมื่อสักครู่ตามที่คุณสุภพรได้เรียนไปนะครับติดต่อไปก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0816112878นะครับ0816112878แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่นะครับคือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอันนี้ที่ประเวศนะครับให้เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่กันไว้สักอีกหนึ่งเบอร์นะครับก็คือเบอร์นี้ครับ0894461855นะครับ0894461855เราเชื่อเหลือเกินว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี
1: ้
0: หลั่งไหลไม่แพ้น้ำที่ไหลบ่าลงมาเลยนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามแต่อันนี้มีเรื่องน่าประทับใจอยู่อย่างนึงอะนะฮะในวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปติดตามสถานการณ์น้ำช่วงแรกๆเลยรู้สึกจะเป็นที่ลาดกระบังน
1: ะ
0: ท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงเนี่ยคุณสุภพรในระหว่างนั้นน่ะมีพี่น้องประชาชนเขาเอาสิ่งของอะเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นมาบริจาคไปสอบถามเขาก็บอกว่าเขาก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันแต่เขายังพอมีกำลังที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือได้เขาก็มาร่วมกันดูแลช่วยเหลือเนี่ยนะครับอันนี้คือน้ำใจคนไทยอยากจะขอบคุณจริงๆครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ที่ไหนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับจุดจอดรถฟรีค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะมีที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C นะคะรองรับได้718คันด้วยกันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้ประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนนะคะสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีที่บริเวณรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับอาคารที่จอดรถนะครับก็คือที่บริเวณสถานีสีเอี่ยมนะครับจอดฟรีนะครับโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับอาคารที่จอดแล้วจอดเนี่ยนะฮะคือสถานีมีนบุรีนะครับจอดฟรีเช่นกันคุณผู้ฟังครับให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขแล้ว ก็กำหนดระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละจุดก่อนที่จะมีการนำรถไปจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับการซักซ้อมนะคะซักซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ของกองทัพเรือค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์มาแล้วนะคะว่าขอเลื่อนนะคะกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่8เนี่ยออกไปก่อนจากเดิมก็จะคือจะซ้อมในวันที่2ตุลาคมเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนั่นเองค่ะ
0: ทราบซึ่งกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ได้จัดพระราชพิธีอันทรงเกียรติในช่วงของวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามสมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องของไทยช่วยไทยแหมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนในช่วงนี
0: ้ช่วงเช้าที่ผ่านมาในตล
1: าดวุ่นวายว้าวุ่น
0: จมจม
1: หนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันค่ะดิฉันคนนึง
0: ฮะรีแล้วรีอ
1: ี
0: ก
1: รีแล้วรีอีกปิดเน็ตแล้วปิดเน็ตเอง
0: อันนี้ไทยคู่ฟ้านะครับก็บอกอย่าลืมกดยอมรับไทยช่วยไทย60-40ในแอปเป่าตังนะครับถึง15ตุลาคม2569คนเก่าก็ต้องเข้าไปกดยืนยันนะคุณผู้ฟัง
1: กด
0: ไม่งั้นใช้สิทธิ์ในรอบนี้ไม่ได้นะครับก็เข้าไปแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลต่างๆการดำเนินการก็น่าจะเป็นเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: วันละ200บาทไม
1: ่
0: เกินนี้นะครับแต่เขามีวงเงินให้2เดือนก็คือ 1,000 บาทนะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้นะครับหมดเวลาคงต้องร่ำลากันที่เรื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณสุภพรผมณัฐพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติเอลีนบัสทินและกรมชลประทานแจ้งประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนยังใช้งานได้ปกติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติไทยเอลินบัสทีนซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลหลังฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานยังคงใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือสัญชาติอีกหนึ่งสัญชาติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยระบุว่านายเอริลนั้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพรบสัญชาติโดยมีประกาศรัฐกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่3เมษายนปี2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าในวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในเอริลนั้นยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมอันขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาตินอกจากนี้ปรากฏข้อมูลว่านายเอริลนั้นยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีกหนึ่งสัญชาติและเคยใช้สัญชาติดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนยื่นคำขอแปลงสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามพรบดังกล่าวให้ถอนสัญชาติไทยของนายเอริลบลัฟทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ผู้ว่าชัดชาติยืนยันกรุงเทพมหานครไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแต่ปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำสำคัญแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าในช่วงปี54กทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาท ทั้งนี้การทำแก้มลิงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมคุ้มค่าเพราะหัวใจสำคัญคือระบบการส่งน้ำเข้าและออกที่เหมาะสมกทมจึงทบทวนและปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนชนิดดาดท้องคลองเพื่อใช้ตัวคลองเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งจะช่วยให้รองรับการส่งน้ำได้ดีขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องโดยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกและเมื่อระดับน้ำลดลงคงที่ในช่วงเช้าวันที่30กันยายน2569จึงปิดการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ในวันนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยการยกบานประตูระบายน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้โดยย้ำกรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำ
13: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาเช็ค6อาการสัญญาณเตือนภูมิแพ้ฤดูฝนที่คุณไม่ควรมองข้ามนะคะข้อแรกค่ะถ้าเราจามบ่อยน้ำมูกใสไหลไม่หยุดโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือว่าหลังฝนตกนะคะอาจจะคัดจมูกหายใจไม่สะดวกแน่นรูจมูกต่อมาคันตาน้ำตาไหลตาแดงระคายเคืองง่ายแล้วก็ยังคันคอไอแห้งเกิดจากน้ำมูกไหลลงคอนะคะแล้วก็ยังมีผื่นคันผิวหนังอักเสบเมื่อเจอความชื้นและเชื้อราหายใจครืดคลาดแน่นหน้าอกเสี่ยงกระตุ้นอาการหอบหืดนะคะหากมีอาการต่อเนื่องเกิน 1-2 สัปดาห์ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องค่ะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลัง3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับราคาค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่ม5ตุลาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึก3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรีคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
9: ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหรือหารือวงเล็กโดยมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเข้าร่วมเพื่อนำข้อสั่งการแนวทางจากรัฐบาลมาจัดระบบในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันการหารือได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพมีการแบ่งพื้นที่ภารกิจที่ชัดเจนกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการทบทวนความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานและยุทโธปกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพให้สามารถโยกย้ายไปเสริมในพื้นที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำว่ากองทัพเป็นกำลังสนับสนุนหลักของรัฐบาลเมื่อได้รับการประสานร้องขอทุกเหล่าทัพจะพร้อมนำศักยภาพเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทั้งการขนส่งการอพยพและการบริหารจัดการน้ำการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
8: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาผู้ให้บริการเรือด่วนในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41บาท49สตางค์ต่อลิตรทางบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปได้แก่เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา16บาทเพิ่มเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก32บาทเพิ่มเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปนะคะพรช่างกลรายงานค่ะ
8: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคม2569ดังนี้1ตุลาคมระบายน้ำ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2ตุลาคมระบายน้ำ750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที3ตุลาคมระบายน้ำ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์เขื่อนแม่กลองเช้านี้ระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองยืนยันคงระดับการระบายน้ำไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการระดับน้ำคล้ายเขื่อนจะทรงตัวและค่อยๆลดลงภายใน 3-5 วันหากไม่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
1: ่เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: 25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
12: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาดู3วิธีเช็คเห็ดพิษเบื้องต้นห้ามเก็บมากินเด็ดขาดนะคะอันดับแรกค่ะเห็ดนั้นจะสีฉูดฉาดเกินไปเห็ดพิษมักจะมีสีสันสวยงามดึงดูดสายตาอาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มแตกต่างจากเห็ดกินได้ทั่วไปนะคะต่อจากนั้นค่ะเห็ดนั้นจะมีวงแหวนแล้วก็เปราะหุ้มนะคะสังเกตที่ก้านมักจะมีวงแหวนรอบก้านแล้วก็มีถ้วยปลอกรองรับอยู่ล่างสุดของโคนและ3นะคะข้อสุดท้ายเลยคือแมลงไม่กินค่ะถ้าเห็ดดอกไหนสวยเนียนกริบไม่มีรอยมดแมลงหรือว่าหอยทากเจาะกินเลยให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแต่จะสูงขึ้นแบบขั้นบันไดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% แน่นอนพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกรุงเทพลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นแบบขั้นบันไดพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนจะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วทั้งนี้จากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง 1-2 วันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกในเขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจเศรษฐ์ระบุว่าได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำส่วนรายละเอียดขอให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์และกรุงเทพมหานครยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ชาวเชียงใหม่ยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสวันแรกคึกคักแม้ช่วงเช้าระบบจะล่าช้าแต่ยังใช้งานได้ประชาชนชี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงขณะที่ร้านค้าหวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มวอนรัฐบาลต่อโครงการเพิ่มอีกคุณสสิดาลาสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: เช้าวันนี้บรรยากาศที่ตลาดสดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต่างนำโทรศัพท์มือถือมายืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เปิดระบบเวลา6 นาฬิกาซึ่งเปิดให้ยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่15 ตุลาคมแม้ในช่วงแรกผู้ใช้งานบางส่วนจะพบปัญหาระบบล่าช้าบางรายใช้เวลาประมาณ5 นาทีจึงยืนยันสำเร็จขณะที่บางรายเริ่มกดตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาและสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในเวลา8 นาฬิกาแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกดีใจที่โครงการได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องเพราะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งค่าอาหารและของใช้จำเป็นส่วนพ่อค้าแม่ค้ามองว่าโครงการยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าในช่วงที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยรอบนี้ได้รับวงเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤศจิกายนทั้งประชาชนและร้านค้าจึงอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมพิจารณาเพิ่มวงเงินเพื่อช่วยลดค่าของชีพและกระตุ้นการจับจ่ายให้มากขึ้นสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: เหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมส์2026ได้รับจากปิยนัทเกิดสุดคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองหลังทำเวลาได้ 121.68 วินาทีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เรือพายชายของไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากประเภทนี้นับตั้งแต่บรรจุแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 98.09 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากไชนีไทเปทำเวลาได้ 119.09 วินาทีทำให้ขณะนี้ทำนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลโดยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟัง คนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio Presented by
10: เปิดส

0: พลงแรกวันนี้ก็บอกว่าโปรดพิจารณาเลยก็เพราะว่าอยากให้คนน่ารักพิจารณาไงว่าวันนี้เนี่ยน่าจะตั้งใจฟังขนาดไหนเนี่ยช่วงปุ้ยกับสิดิษเนี่ยเพราะว่ามีทั้งเกมใหม่นะฮะที่ของรางวัลก็แหมล่อตาล่อใจเหลือเกินนะครับแล้วก็มีช่องทางการสั่งซื้อน้ำพริกแม่ลินดานะครับซึ่งเป็นน้ำพริกแบบที่ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีผสมด้วยไข่เค็มลาวาเนี่ยที่ใครๆที่เขาได้ชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยมากเนี่ยนะมาบอกด้วยเป็นช่องทางการสั่งซื้อง่ายๆด้วยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาประกาศผลสอบซ้อสอบเสี่ยววันนี้ด้วยเห็นไหมส่วนเรื่องเพลงเพราะนี่อันนี้เบสิกว่าเต็มที่อยู่แล้วเห็นไหมว่าน่าพิจารณาไหมว่าน่าฟังแค่ไหนน่าอยู่ด้วยกันให้อบอุ่นแค่ไหนฮะปุ้ยกสิทธิ์ประจำการแล้วที่นี่คนลุกทุ่งเน็กนะครับ LINE @DJKLTFM ครับมาพูดคุยกันได้ส่งเพลงเพราะมาช่วยกันจัดรายการได้นะมาเล่าสู่ฟังว่าเป็นยังไงบ้างความหวังเรื่องผลสอบซ้อสอบเสียหรือว่าพอผลสอบออกมาแล้วมีเฮไหมอะไรยังไงอ้าวมาได้เลย
1: หากมี

นี่คือฝากคำถามไว้กับดาวนะครับเวอร์ชั่นของครูไพบูลย์นะฮะก่อนนั้นก็ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยดิดคิตตี้แล้วก็สุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะนะฮะโอ้โหปื้มปริ่มจังเลยอ่ะพอนั่งปุ๊บนี่เพลงแรกปั๊บนี่ออเดอร์น้ำพริกแม่ลินดาไข่เค็มลาวานี่มาเลยนะครับจากคุณพี่รุจิรานะครับโอนเรียบร้อยแล้วด้วยนี่นะสองกระปุกนะฮะคุณพี่รุจิรานี่เตรียมอร่อยได้เลยนะส่วนใครที่ได้ชิมแล้วไม่ต้องใครหรอกครับก็ปุ้ยกับสิดิดนี่ไงบอกเลยครับว่าอร่อยมากๆเลยนะเพราะว่าเขาผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีนะครับไอ้ที่เยิ้มๆนี่คือไม่ใช่น้ำมันนะคือไข่เค็มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติเขาจะออกแนวบอกว่าสามรสอ่ะก็คือเผ็ดกลางมันๆนัวๆเปรี้ยวหวานนะฮะนะซึ่งก็เป็นรสชาติแบบไข่เค็มลาวาไงซึ่งบอกเลยนะครับว่าหาทานยากนะรสชาตินี้เนี่ยผมได้ชิมแล้วต้องบอกว่าอร่อยมากเลยนะมาถึงก็ออเดอร์รับไปแล้วครับ2กระปุกจากคุณพี่รุจิราคนอื่นนะครับถ้าสนใจน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาของคุณแม่ของแม่ลินดานะฮะตราแม่ลินดาเนี่ยก็0984612365ครับ0984612365หรือจะกริ้งกลางมาหลังไมค์นี้ก็ได้นะ02-114-8730นะครับ02-114-8730เดี๋ยวปุ้ยกสิดิษฐ์รับเองครับหรือว่านะฮะพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเลยนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเลยทาง LINE @DJKLTFM ก็ได้นะแล้วก็บอกมาว่ารับกี่กระปุกได้หมดเลยทุกช่องทางครับเราบริการความอร่อยให้สะดวกกันที่สุดว่างั้นเหอะทักทายกันหน่อยมีใครมาแล้วบ้างนะคุณพี่หนูพินบอกอ้าวลาดพร้าวครึ้มๆมาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ยแล้วก็มีป้าเผาสวัสดีครับมาแล้วพี่ชัยยุทธบอกว่าหนองแขมฝนมาอีกแล้วนะครับคุณพี่รุจิลาออเดอร์ไปแล้ว2กระปุกสำหรับน้ำพริกไข่แดงลาวาแม่ลินดานะพี่นกสมพิษบอกหนองแขมครึ้มมาอีกแล้วน้องนกชลิดาสวัสดีครับน้องไปตะวันสวัสดีคุณแม่สิริพรนี่เห็นไหมถ่ายรูปโชว์มาว่าน้ำพริกแม่ลินดามาถึงแล้วอ้าวที่เหลืออะไรครับคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรครับมาเลยครับ LINE @DJKLTFM แถวสถานีอ้าวนั่นไงเห็นไหม มองไปนอกสตูดิโอครึ้มมาอีกแล้ว

นึกว่าน้องฝนจะไปซะแล้วนะฮะตอนนี้มีคุณพี่หนูพินบอกลาดพร้าวลงแล้วเรียบร้อยนะฮะแถวแถวหนองแขมนี่พี่ชัยยุทธส่งวิดีโอมาเลยโอ้โหค่อนข้างหนักด้วยอ่ะจุดอื่นแหละครับเป็นยังไงอ่ะครับอัปเดตกันเรื่องฝนฟ้าด้วยนะฮะจะได้เตรียมรับมือกันหน่อยวางแผนการเดินทางตอนเย็นกันได้นะครับกิจกรรมร้องแล้วร้องอีกนะเกมใหม่ของเราวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบครับกติกาก็คือว่าแต่ละช่วงดีเจเนี่ยนะก็จะมีเพลงของศิลปินคนเดียวกันเปิด2เพลงติดกันนะครับถ้าได้ยินเมื่อไหร่แบบนี้นะเพลงของศิลปินคนเดียวกันเนี่ยเปิด2เพลงติดกันเนี่ยให้พิมพ์ชื่อศิลปินคนนั้นมานะครับส่งมาที่ line @ dj kltfm นะ

0: ไรแค่ให้วอร์มโจทย์แรกแบบว่าให้ตื่นตัวให้แข่งความไวกันแค่นี้เนี่ยมีคนบ่นปุ้ยกฤษดิษฐ์มาด้วยแหละแถวๆเจริญนครนะบ่นมาเลยว่าช่วงเช้าเขาเล่นกันเอา10คนน่ะปุ้ยกฤษดิษฐ์ดำน้ำมาเหรอน้ำท่วมมาเหรอมาถึงเอาแค่5คนเนี่ยใจร้ายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบ่นก็บอกแล้วไงว่าแต่ละโจทย์น่ะจะไม่เหมือนกันค่อยๆปรับไปโจทย์แรกนี่แบบว่าแข่งความไวกันก่อน5อันดับไงจะได้ตื่นไงจะได้ตื่นตัวใช่ไหมอันดับที่1ครับคุณพี่หมวยนะคิดถึงนะไม่ได้ทักทายกันนานแล้วพี่หมวยครับอันดับที่1เลยสำหรับโจทย์นี้นะเอ็กซ์สุภกิจเปิดปลายครับ2เพลงเลยมีคนผ่านทางแล้วต่อด้วยคนบ่มาตรฐานนะพี่หมวยอันดับที่1นะครับคุณ F อันดับที่2อันดับที่3คุณพี่รุจิราครับอันดับที่4พี่หนูพินอันดับที่5คุณพี่เสาวนีนะครับนี่นะครับผมรับไปเลยหาว่าใจร้ายรับไปสักคนละ50เลยก็แล้วกันในการลงกล่องสุ่มครับตั้งใจฟังแหละว่าโจทย์ต่อไปจะเปิดศิลปินคนไหนและเปิดเมื่อไหร่และที่สำคัญเอากี่อันดับอะไรยังไงนะครับรอฟัง
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่คือแชมป์ในชาร์ตของเรานะครับเพชรกทาวุฒิครับอ่านเกมไม่ขาดต้องติดตามกันวันพรุ่งนี้6โมงเย็นแหละครับว่ายังคงป้องกันแชมป์ได้ไหมเพลงนี้พี่รณชัยบอกว่าโอ้ยเขตดุสิตตอนนี้ลงหนักเลยครับฟ้าแรงมากด้วยนะครับแล้วก็ป้าเผาบอกว่าพระประแดงตอนนี้หยุดตกแล้วนะครับแถวลาดพร้าวนะครับเนี่ยน้ำเพิ่งลงไปเนี่ยฝนตกเพิ่มแล้วพี่หนูพินคุยสู่ฟังมานะว่าแถวลาดพร้าวนี่เมื่อสักครู่ฝนตกตอนนี้ยังตกอยู่ไหมหรือว่าเริ่มสาบ้างหรือยังครับส่งข่าวกันนิดหนึ่งนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะฮะถ้าสั่งนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับหรือว่าอะบอลโลนคอลลาเจนก็ได้นะในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้นะครับทุกการสั่งซื้อครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลครับเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีการจัดงานปีใหม่นะพบปะกันนะครับกับทีมดีเจของคนลูกทุ่งเน็กของเราครับอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็ศิลปินรับเชิญครับที่จะมาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดเลยคนที่สั่งทุกออเดอร์ครับจะได้รับสิทธิ์นะมาจับรางวัล20ท่านที่จะได้เข้าร่วมงานปีใหม่ในเดือนธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์ได้นะฮะออเดอร์กันได้เลยนะครับ098นะหมายเลขนี้เลยนะครับหมายเลขเดิมนี่แหละครับผม02-857-5119 02-857-5119ครับผม
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: นี่คือซิงเกิลล่าสุดของจิ๋วสกุลชัยนะครับจินตนาครับนำมาซาวเช็คให้ได้ฟังกันและก็เริ่มมีกระแสแล้วด้วยนะครับน้องปลายตะวันส่งรูปอะไรมาดูเซดูเซอ๋อผลสอบซ้อสอบเสียขอบคุณมาก
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: อ้าวผลสอบซ้อสอบเสียงวดวันที่1ตุลาคม2569มาแล้วครับเลขหน้า3ตัวครับ791 912เลขท้าย3ตัว058 396เลขท้าย2ตัว70และรางวัลที่1เลขที่ออก402701อีกครั้งนะครับเลขหน้า3ตัวครับ791 912เลขท้าย3ตัว058 396เลขท้าย2ตัว70รางวัลที่1เลขที่ออกครับ402701ใครมีเฮครับใครมีเฮบ้างยินดีด้วยที่สำคัญอย่าลืมนะสารต่อผลบุญไว้งวดหน้าด้วยการเลี้ยงปุ้ยกสิดิษฐ์ด้วยนะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนเลี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงในกรุงเทพมหานครขณะเคหะคลองจันทน์เคหะร่ม9น้ำลดลง 20-30 เซนติเมตรแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานข

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย5จุดน้ำท่วมสูงที่ชาวกรุงเทพควรหลีกเลี่ยงได้แก่1ถนนกรุงเทพกีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขัง20ถึง30เซนติเมตร2ถนนหลวงแพร่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนพหลโยธิน3ลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยเยิ้งก๊อฟแยกสุขุมาร4ถนนฉลองกรุงแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโน5สุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศส่วนการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิล่าสุดระดับน้ำลดเหลือ30เซนด้านถนนเสรีไทยระดับน้ำลดลง 30-40 เซนติเมตรส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังระดับน้ำลดลง20เซนติเมตรโดยทางการได้มีการติดตั้งเรือผักดันน้ำเร่งระบายน้ำผ่านสมุทรปราการและเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีลมลดลงจะเห็นขอบตลิ่งจะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม30จังหวัดทั่วประเทศโดย19จังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า3ล้านคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมมีอยู่ในพื้นที่30จังหวัดรวม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,352,000 คนโดยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครระยองและตราดระดับน้ำทรงตัวขณะที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสระบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยปภ.ได้กำชับให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
6: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของต้นเดือนตุลาคม
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะ1ตุลาคม2569นะครับหลากหลายพื้นที่เจอกับน้ำอยู่นะครับในขณะเดียวกันเขื่อนหลากหลายเขื่อนในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ดูข่าวก็น่าปวดหัวเหมือนกันพี่กิ๊ก
0: น่ากังวลอยู
1: ่น่ากังวลด้วยน่าปวดหัวด้วยนะครับยิ่งเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ย
0: เอาจริงๆเราเป็นคนทำข่าวนะเวลาที่เราจะหาข้อมูลมาพูดเนี่ยมันแบบมันเยอะไปหมดอ่ะเดี๋ยว 2,500 มั่งเดี๋ยว 2,000 มั่งอะไรเงี้ยแบบ
1: ยัง
0: เยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: เขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรอบแรกเนี่ยมีการแถลงออกมามีการพูดคุยกันออกมาบอกว่า 2,500 ลูกบาศก์2,500 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยบอกว่าระบายไม่ถึง 2,500 ระบายแค่ 2,200 แค่นั้นเนี่ยอันนี้มันก็พี่น้องประชาชนที่ฟังก็อาจจะตกใจนะสับสน
0: ทั้งสับสนทั้งตกใจทั้งกังวลอ่ะพูดง่ายๆช่วงนี้ก็คือแบบอยากจะให้เสพข่าวกันแบบว่าจากหลายๆช่องทางเนาะแต่อย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเหมือนเป็นการแจ้งเตือนให้เราระมัดระวังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินอ่ะถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าป้องกันไว้ดีกว่า
1: ถูกต้องครับก็อยากจะให้ตระหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของการประกาศการติดตามใดๆก็ตามแต่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนของเขื่อนแม่กลองอย่างนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่หลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นกำลังใจให้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญเนี่ยท่านมีการบินดูสถานการณ์น้ำบินก็คือขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะฮะดูสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องของการที่ต้องการจะให้หน่วยทหารดำเนินการสนับสนุนหรือว่าดูแลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะฮะก็หลักๆในพื้นที่กรุงเทพนะก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำนะครับเพื่อเร่งที่จะสูบน้ำออกจากคลองที่เขามีการกำหนดไว้เนี่ยให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพื่อจะส่งน้ำลงทะเลเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆเมื่อวานนี้ท่านพูดคุยท่านบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวท่านน่ะท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับผบ.เหล่าทัพนะก็คือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีการพูดกันไปถึงว่าเรื่องของการสนับสนุนอากาศยานในการเข้าช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ต่อมาเนี่ยล่าสุดเลยพี่กิ๊กผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกพนาครับปลอดทุกข์ก็มีการสั่งนะครับในเรื่องของอากาศยานนะครับของกองทัพบกในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสั่งการให้กับกองบินกองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทางอากาศยานนั่นเองค่ะก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับอากาศยานที่จัดมาประกอบไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17หรือว่าฮท17หรือ MI 17ค่ะจำนวน1ลำพร้อมกับอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบฮท60หรือแบ็คฮอคนั่นเองค่ะจำนวน2ลำด้วยกันพร้อมกับเครื่องมือกู้ภัยนะคะก็ทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมไปถึงการสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบภัยทางอากาศโดยอากาศยานทั้งหมดเนี่ยได้เข้าพื้นที่แล้วนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเสริมกำลังทางอากาศในครั้งนี้ของกองทัพบกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นดินเนี่ยถูกตัดขาดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่งถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีและอีกนัยยะหนึ่งก็คือการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเนี่ยมาใช้ในภารกิจที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติแบบนี้ค่ะ
1: ครับก็อยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของอากาศยานต่างๆนอกจากนี้เราก็มีโดรนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหรือว่าอากาศยานไร้คนขับก็ลำเลียงอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนี่แหละไปสู่มือพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมันก็ลดระยะเวลาการเดินทางที่ความช่วยเหลือจะเข้าพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของวันที่13ตุลาคมนี้กันบ้างนะครับวันนวมินทรมหาราชเนี่ยนะครับหลากหลายภาคส่วนหลากหลายหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับแล้วก็มีในการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ล่าสุดเนี่ยไปที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนในภาพรวมเนาะพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
0: ค่ะซึ่งภายในงานนะคะทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและบริเวณโดยรอบค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นการแจกแว่นสายตานะคะมีอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมด้วยค่ะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับการบริการฟรีค่ะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะคะที่วัดเสด็จอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะ
1: ครับซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็จัดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะจัดขึ้นล่วงหน้าก่อนนะครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยส่วนในตรงวันก็คือ13ตุลาคมของทุกปีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็คือสนามม้าดังเลิ้งเก่านะครับและทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปีด้วยทางนี้ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับเราก็มาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ในวันดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแนวทางการปฏิบัติในการถวายราชสักการะนะครับก็คล้ายๆกับในช่วงของวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งก็พี่น้องประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็มีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของพิธีรัฐบาลหรือว่ารัฐพิธีนะครับรัฐบาลได้รับพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหลักๆก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกับเครื่องราชสักการะค่ะระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมของทุกปีนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยหน่วยงานต่างๆและการเผยแพร่นะคะสารคดีโทรทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆนะครับในช่วงที่2ของรายการกันต่อไปครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Good kids aren't mean.
5: เรื่องเด็กดีไม่ขี้แกล้ง

0: Hello, children. Face to face we meet. Come close around. I have something to teach.
1: สวัสดีเด็กๆพบกันพร้อมหน้าขยับใกล้เข้ามาพระอาจารย์มีอะไรจะเล่าให้ฟัง
0: This story is fun and will warm your heart. Raise your hand if you want me to start.
1: สนุกสนานสอนใจนิทานนั่นไงใครอยากฟังยกมือ
0: It's about Dharma. Do you know what that is? If you don't, it's okay. This is not a quiz.
1: เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับธรรมะเด็กๆรู้ไหมนะว่าธรรมะคือ
0: Dharma should stick to us. Dharma is good. We should stick to Dharma like glue on wood.
1: สิ่งควรยึดเหนี่ยวเราควรยึดถือ
0: Practice by showing respect with a why.Put hands together and say, I'll try.
1: ปฏิบัติฝึกปรือพนมมือสวัสดี
0: Today's is a story of one of five rules. Rules of Dharma, and they will tell you how to be happy. 1, 2, 3. 4, 5, here we go. Listen to me.
1: วันนี้หนูอยากฟังเรื่องศีล5พระอาจารย์เจ้าขาเล่าให้ฟังทีมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ข้อทำดีเปรมปรีสุขใจ
0: Don't harm animals. That's rule number 1. Share our world with our friends. We're all daughters and sons. You shouldn't be mean or cause any pain to each other. Remember.Be nice, we all gain.
1: ไม่รังแกสัตว์คือศีลข้อหนึ่งเราพึงนึกถึงเพื่อนร่วมโลกไว้ไม่รังแกกันโอบอ้อมเห็นใจจะเป็นอย่างไรโปรดไปติดตาม
0: Namo and Kautu.Play catch, woohoo! Plenty of fun and good exercise too.
1: นโมกับข้าวตูเล่นโยนบอลกันอยู่อู้หูสนุกมากมาย
0: They suddenly stop, such howling and crying. Sounds like someone's in pain, maybe dying.
1: แต่แล้วก็ชะงักเสียงร้องดังนักฟังทุรนทุราย
0: Look, Ting Nong and Lao Ma run and shout glaring and scaring that poor puppy to death.
1: เอ๊ะนั่นติงนงกับโลมาพากันวิ่งไล่ล่าหมาน้อยเอาเป็นเอาตาย
0: The poor little puppy is flat out of breath. We wouldn't be happy to get treated like that.
1: หมาน้อยกระหืดกระหอบเป็นเราก็ไม่ชอบให้ใครมาทำร้าย
0: Ting Nong pulls a slingshot out. Lo Ma following grabs his too. Not stopping to think what it's all about, they wildly fill them with rocks to shoot.
1: Ting Nong ง้างหนังสติ๊ก Lo Ma ตามติดเติมกระสุนวุ่นวาย
0: Khao Tu hugs the puppy away in a hurry. The rock hit only the ground. No more worry.Cute little puppy is safe and sound.
1: ข้าวตูอุ้มน้องหมาหลบกระสุนดินเลยตกไม่โดนเป้าหมาย
0: Uncle Bunmi saw it all and is coming. The two little rascals start wildly running.
1: ลุงบุญมีมองเห็นเหตุการณ์สองคนวิ่งพล่านหนีกระจัดกระจาย
0: The fluffy-haired puppyJumps up, licks her cheek. So surprised, almost shocked. Eek! Shouts Khao Tu. Namo laughs. Ha ha! The cute little thing only wants to thank you.
1: ลูกหมาตัวน้อยขนฟูกระโดดเลียแก้มข้าวตูจนข้าวตูร้องว้ายเป็นการแสดงความขอบคุณแต่ข้าวตูไม่คุ้นนโมหัวเราะงอหาย
0: Whose dog could this beNeither one knows, but it's hungry and thirsty. That certainly shows. so they give it some food. Soon it's full and happy.
1: ไม่รู้ว่าหมาใครกันคงหิวกระมังนั่นเลยให้อาหารจนอิ่มสบาย
0: A snappy idea comes to these two. Post doggy's picture around. Find out who owns this lost little hound.
1: ทั้งสองเกิดความคิดถ่ายรูปทำประกาศติดตามหาเจ้าของที่ทำหาย
0: Now Mo and Cow too, all morning long, from early to late, have fun with the puppy. All three love to play.
1: น้ำโมกับข้าวตูเล่นสนุกกับน้องหมาอยู่ตั้งแต่เช้าจนสาย
0: Ding dong! The doorbell sounds its chime. Ah! It's someone holding a lost dog sign.
1: Ding dong! เสียงออดดังลั่นโอ้ใครนะนั่นถือใบประกาศหมาหาย
0: That's my little dog. I've looked everywhere. Thank you both for the sign. You're so good, I declare. You saved this puppy's life. What a nice thing to do.
1: พี่คือเจ้าของหมาน้อยตามหามาหลายซอยดีใจได้เห็นป้ายขอบคุณน้องทั้งสองจริงๆช่วยน้องหมาไม่ทอดทิ้งเป็นเด็กดีเหลือหลาย
0: The owner's so happy opens arms wide The pup jumps up high and lands inside The owner hugs the little dog tight
1: เจ้าของอ้าแขนรับหมาน้อยที่กระโดดตัวลอยพบเจ้าของดังหมาย
0: Now Mo and Cow too, very proud, smile wide and bright. It makes them feel great that things turned out so right.
1: น้ำโมกับข้าวตูภูมิใจยิ้มแย้มแก้มใสทำสิ่งดีๆแล้วใจสบาย
0: This world is home to all of us. Brothers, sisters, and best friends. Love Dad and Mom. Love Grandma too. Don't limit love. It should have no end.
1: เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เป็นดั่งน้องพี่เพื่อนซีสหายรักพ่อรักแม่หรือว่ารักยายไม่มีแบ่งฝ่ายเมตตาต่อกัน
0: Share with all. My house is for you. To animals or people, show kindness true. Our hearts are theirs, being good is the best. Act like this, and you'll be happy and blessed.
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้านเธอบ้านฉันคนสัตว์ด้วยกันแบ่งปันปราณีใจเขาใจเรายึดมั่นความดีปฏิบัติตามนี้สุขีเจริญพร
0: Children, will you bow and thank your teacher who opens his heart so wide to share with you this special story so full of wise and happy fun
1: เด็กๆจงพร้อมใจกราบพระอาจารย์ได้ฟังนิทานสนุกสนานสุขี
0: Hold it tight inside your hearts and good to youwill surely come. The happiness you hold inside all comes with Dharma as your guide.
1: ยึดมั่นในใจคงไว้ความดีสุขใดจะมีเท่ามีธรรมะเอ่ย

0: Good kids aren't mean. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dharma. Dharma. Dharma.
1: ธรรมะ
0: Hungry. Hungry. Hungry.
1: หิว
0: Thirsty. Thirsty. Thirsty.
1: กระหาย
0: harm harm harm
1: รังแกทำร้าย
0: proud proud proud
1: ภูมิใจ
0: kindness kindness kindness
1: ความปราณี
0: share share share
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
0: special special special
1: พิเศษ

0: Good Kids Aren't Mean. Text and illustrations by Kitia Likrong Sakun and Romrat Paramatikun. Published by Amarin Printing and Publishing Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดยกิตยาลีครองสกุลและร่มรัตน์ปรมาธิกุลสำนักพิมพ์บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ดาร์มาดาร์มาดาร์มา
0: ธรรมะ
1: hungry hungry hungry
0: หิว
1: thirsty thirsty thirsty
0: กระหาย
1: harm harm harm
0: รังแกทำร้าย
1: proud proud proud
0: ภูมิใจ
1: kindness kindness kindness
0: ความปราณี
1: share share share
0: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
1: special special special
0: พิเศษ

0: as Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand. We urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ช่วงที่2ของรายการนะครับกรมชลประทานได้มีการแจ้งในเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องนะครับก็แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ลุ่มนอกลุ่มต่ำนะฮะนอกแนวคันกั้นน้ำก็ต้องเฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันจะมีลำน้ำสาขาอีกพี่กิ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นลำน้ำน้อยนะฮะที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงมีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระดับน้ำเจ้าพระยาสูงในวันนี้นะฮะพี่กิ๊กยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็มี11ชุมชนด้วยกันนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังค่ะ11ชุมชนในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงกันด้วยนะคะก็คำแนะนำทั่วไปเลยเพราะว่าในเมื่อมีเหตุการณ์น้ำขึ้นสูงระดับน้ำเจ้าพระยาทะเลน้ำทะเลหนุนสูงอะไรเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งเตือนกันอยู่แล้วว่าชุมชนบริเวณเขาเรียกนะริมแม่น้ำก็จะต้องเตรียมตัวของตัวเองเพื่อที่จะเซฟความปลอดภัยนั่นก็คือยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็ตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะ
0: ครับก็อยากจะให้ติดตามประกาศนะครับติดตามจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็น อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับตามที่ได้บอกไปก็ขอให้มีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งของสำคัญสิ่งของจำเป็นต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งของมีค่าเนี่ยก็ต้องไปไว้ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็มีการเชิญชวนนะครับประชาชนร่วมส่งต่อความช่วยเหลือขณะนี้ยังมีความต้องการเรื่องของอาหารแห้งที่เก็บได้นานเกิน3วันรวมถึงเครื่องมือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอย่างเช่นข้าวนะฮะมีแป้งมีขนมปังถั่วธัญพืชผลไม้แห้งน้ำพริกอาหารกระป๋องนะครับหรือว่าอาหารพร้อมรับประทานเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันส่งต่อได้นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับน้ำยาถูพื้นผงซักฟอกถุงขยะขนาดใหญ่นะครับชุดกันน้ำรองเท้าบูทหรือว่าเรือท้องแบนนะครับพวกอุปกรณ์อันเนี้ยนะครับอันนี้น่าจะคิดว่าหลังน้ำรถเนี่ยน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับจุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อก็ทั่วกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1สาราว่าการกรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขามีการเปิดรับในเรื่องของการบริจาคสิ่งของนะครับให้เบอร์โทรกันไว้สักนิดนึงดีกว่านะครับเป็นเบอร์หนึ่งเนาะเพื่อที่จะได้ป้องกัน
1: ความสับสน
0: นะเพราะว่าถ้าเราให้หลายเบอร์ปุ๊บเนี่ยคนก็จะงงแล้วโทรเบอร์ไหนกันดีเนี่ย
1: เบอร์หนึ่งก็เลขหนึ่งนี่ก็10ตัวแล้วนะ
0: เอาเบอร์นี้ไปคุณผู้ฟังครับ0816112878นะครับ0816112878แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศพี่กิ๊กให้เบอร์ที่ประเวศสักนิดนึงฮะ
1: 0894461855 0894461855ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: และกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเวลาโดยประมาณก็คือ10โมงเนี่ยนะครับตามที่ได้มีการแจ้งกันเขามีพิธีเปิดคุณผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่47นะครับประจำปี2569ก็มีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวพื้นที่ภาคกลางนะครับก็ใช้ที่สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมีหลากหลายหน่วยงานเลยครับพี่กิ๊ก
1: ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิค่ะและผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในส่วนของกองทัพบกนะคะทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งปีนี้นะครับมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เขาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวก็เป็นรุ่นที่47อย่างที่บอกไปนะครับนำเยาวชนที่ด้อยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลารวมจำนวนทั้งหมด440คนมาร่วมเรียนรู้ความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านของเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมนะครับผ่านการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ
1: ์
0: เขาแบ่งนะครับเป็นเยาวชนจำนวน320คนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางระหว่าง 22-27 ตุลาคม2569แล้วก็เยาวชนอีก120คนเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันระหว่าง16กันยายนถึง23ตุลาคม2569นั่นเองครับ
1: ค่ะก็จะมีในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของภาคกิจกรรมน้องๆกิจกรรมที่น้องๆร่วมทำเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะเล่าสู่กันฟังในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเรานะคะและสุดท้ายเลยค่ะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคหลังจากที่หลายๆพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้น้ำก็ลดลงแล้วแต่เรื่องของโรคเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ
0: ครับก็อย่างเช่นเรื่องของโรคไข้เลือดออกโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเนี่ยนะครับน้ำลดยุงลายกลับมาคุณผู้ฟังครับพร้อมไข่ที่รอฟักตัวนะฮ
1: ะ
0: เออฟังแล้วอันตรายนะมีลูกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็
1: ไม่ใช่ไข่ไก่นะ
0: โอ
1: ้มันคือไข่ยุงลาย
0: คว่ำภาชนะที่มันมีน้ำท่วมขังอะนะหรือไม่ในพื้นที่ที่เราใช้น้ำกันเป็นประจำอย่างโอ่งอย่างถังอย่างอะไรแบบนี้นะครับหาทรายอเบศไปหยอดนะก็จะป้องกัน
1: ตอนที่พี่กิ๊กแบบเด็กๆอะตอนเรียนอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาจะมีเลยนะช่วงรณรงค์แบบว่าคว่ำเขาเรียกอะไรนะ
0: คว่ำภาชนะที่ไม่ใช่แล้วนะ
1: เพราะว่าเวลาฝนมันตกมาเนาะก็จะมีพวกแบบกะลามะพงมะพร้าว
0: ป้องกันพื้นที่น้ำท่วมขังน
1: ้
0: ำขังไม่ใช่น้ำ
1: คว่ำเลยแล้วก็มีทรายอเบศ
0: แล้วก็วิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยนะฮะน้องๆก็นอนในมุ้งหรือว่าอยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดนะครับสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวอันนี้มันจะทำได้ในกรณีที่ว่าอากาศไม่ร้อนถ้าร้อนก็คงทำไม่ได้อะนะ
1: ทำไม่ได้
0: ใครจะไปสวมเสื้อแขนยาวขายาวในช่วงร้อน
1: ถ้าอย่างนั้นกางมุ้งเอาละกัน
0: เออกางมุ้งนะ
1: กางมุ้งง่ายสุด
0: อันนี้อีกวิธีหนึ่งก็ง่ายทายากันยุง
1: แต่ยากันยุงก็ต้องดูนะว่ามันแบบผสมสารเคมีหรือว่าอะไรเยอะไปหรือเปล่า
0: บางคนไม่ชอบกลิ่น
1: ใช่
0: ก็มี
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีพัฒนาการขึ้นอย่างถ้าเป็นแบบเด็กอ่อนๆหน่อยเขาก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องระวังนะครับ
1: แ
0: ล้วก็อย่าง
1: ที
0: ่บอกไป
1: หน่อย
0: กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างเช่นการคว่ำการล้างภาชนะที่มีน้ำขังนะครับขัดถูขอบภาชนะทำความสะอาดบ้านเป็นประจำเนี่ยนะฮะปิดฝาภาชนะใส่น้ำหรือว่าเปลี่ยนน้ำทุก7วันใส่ทรายกำจัดยุงลงในภาชนะเก็บน้ำนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เวลาก็มีการฉีดพ่นยุงนะครับอย่างภายในกองบัญชาการกองทัพบกของเรานะฮะก็จะมีการฉีดส่วนใหญ่จะเป็นทุกวันศุกร์
1: ใช่ฉีดตลอด
0: ก็เพื่อเป็นการป้องกันโรคนะครับแนะนำคุณผู้ฟังให้สังเกตอาการตัวเองนะครับถ้าสมมติว่ามีอาการป่วยต่อเนื่องเนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับอาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออกเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วถ้ามีอาการแบบนั้นน่ะนะฮะแล้วก็มีในพื้นที่เนี่ยมีน้ำขังหรือว่ามีอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมให้เฝ้าระวังไว้ก่อนเลยว่าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วนะครับไข้สูงลอยปวดศีรษะอ่อนเพลียเนี่ยรีบไปเลยพบแพทย์ทันทีนะครับ พื่อรับการประเมินอาการแล้วก็จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปอีกด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อห่วงใยนะคะจากพี่แบงค์พี่กิ๊กนะคะในช่วงของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยพวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานขอ

0: ง31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: สธนช.เฝ้าระวังน้ำผลกระทบจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแตะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดมทุกหน่วยใช้ช่วงฝนลดเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยก่อนฝนจะกลับมา 5-7 ตุลาคมนี้ด้านกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายหลังพ่องน้ำคลองแสนแสบเตือนชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงขณะช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักย่านจตุจักรลาดพร้าวมีลูกเห็บตกประชาชนฮือฮาแห่ถ่ายภาพชาวกรุงเสี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงถนนกรุงเทพคีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ถนนหลวงแพ่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพรหมณีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยเยิ้นก๊อฟแยกสุขุมานถนนฉลองกรุงแยกลาดพร้าวเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศแฟดคลองจันน้ำลดแล้วเหลือเพียงบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังประชาชนเร่งทำความสะอาดร้านค้าย้ำตอนนี้ต้องการน้ำสะอาดมาใช้ล้างบ้านพบขยะจำนวนมากเริ่มส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่เคหะร่มเก้าน้ำไม่ลดชาวบ้านร่ำให้ไม่ไหวแล้วขยะเยอะน้ำเน่าของกินน้ำดื่มไม่พอการช่วยเหลือบางจุดยังเข้าไม่ถึงชาวกาญจนบุรีบนอุบน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยหนักสุดในรอบ30ปีปลากระชังผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยน้ำสูงจนมิดหลังคาบ้านนายกอนุทินสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมด้านผู้ว่าชัดชาติน้อมรับทุกเสียงสะท้อนยันไม่ท้อแม้มีดราม่าขอให้ปลดผู้ว่ายันกทม.ไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงพร้อมปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปภ.1ตุลาคม2569ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคกรณีเกิดอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ2ล้านบาทรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยัน 1-3 ตุลาคมการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟเปลี่ยนเวลาบิน1ไฟยันไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือด่วนทุกประเภทอีก1บาทเริ่มวันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น 41.49 บาทต่อลิตรผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791 912รางวัลเลขท้าย3ตัว058 396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
8: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: ชั่วโมงนี้อย่างที่ผมบอกไงว่าจะเต้นไงนะครับนะมีพี่แมวนะได้รับน้ำพริกแม่น้ำพริกแม่ลินดาไข่แดงลาวาแล้วนะครับน้ำพริกลงแดงนะแบบปื้มปริ่มบอกว่าแพ็คเกจสวยงามจังเลยนะครับแล้ววันนี้มีคุณพี่รุจิราใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้โอนไว้ด้วยนะตามภาษาคนเป็นเท่าแก่เนียเป็นซอใช่ไหมโอนไว้บอกอ้าวสองกระปุกนะปุ้ยกับสิดิดโอนมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับใครอยากสัมผัสความอร่อยแบบที่ครบรสนะผมใช้คำนี้เลยว่าครบรสเพราะว่าผมได้ทานแล้วนะสำหรับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแม่ลินดาเนี่ยนะครับนะเขาจะแบบว่ายังไงอ่ะอย่างมีจะมีเยิ้มๆนะไม่ใช่น้ำมันนะเป็นไข่เค็มนะฮะก็จะทราบแหละว่าถ้าไข่เค็มเยิ้มๆเนี่ยมันจะนัวๆนะแล้วมันจะมันยังไงเผ็ดกลางแล้วก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานด้วยเห็นไหมครบทุกรสเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแม่ลินดานะก็ทาง0984612365 0984612365นะครับหรือจะเป็นทาง02-1148730 02-1148730ครับหลังไมค์มาได้เลยนะเดี๋ยวปุ้ยกสิดิษฐ์รับนะครับหรือว่าทางนี้ก็ได้ LINE @DJKLTFM ที่ขอเพลงกันเนี่ยพิมพ์มันเลยครับที่อยู่เบอร์โทรชื่อด้วยกี่กระปุกรับกี่กระปุกมาได้เลยเดี๋ยวปุ้ยกสิดิษฐ์จัดการให้ครับผมป้าตุ๋ยพังกมลสวัสดีครับนะบอกว่าแถวๆคูบอนมืดมาอีกแล้วนะเอาไหนๆคุยเรื่องของกินกันแล้วนะครับไทยเชฟออกโปรดักต์ใหม่ครับเคี้ยวเพลินสดชื่นทุกคำใส่ปุ๊บเพิ่มมูลค่าเมนูปั๊บเลยเพิ่มลูกเล่นให้เมนูน่าสั่งขึ้นด้วยวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมไทยเชฟนะครับเนื้อวุ้นกรอบหนุบหนับเคี้ยวเพลินครับอร่อยพร้อมทานแถมสะดวกพร้อมใช้ครับใช้เป็นท็อปปิ้งไอศกรีมน้ำแข็งใสได้หมดเลยนะครับเครื่องดื่มขนมหวานจับกู้ได้หลากหลายช่วยเพิ่มทั้งเท็กเจอร์และก็ความน่าทานในเมนูด้วยกริ้งกังสอบถามครับ02-968-3723-6 02-968-3723-6 081-822-8168ครับป้ายเต้นกัน

ไปตามคำขอครับคุณพี่รณชัยบอกว่าอยากเต้นกับเพลงนี้งั้นเอาที่บายใจเหมือนชื่อเพลงเลยนะแล้วก็นางงามตู้กระจกครับในเวอร์ชั่นของ MC True ด้วยน้องอาร์มอมรเทพครับอัปเดตมานะฮะว่าแจ้งวัฒนะ14ครับตอนนี้น้ำท่วมอีกแล้วนะครับแต่ยังไม่สูงมากนะอ่ะแจ้งวัฒนะ14ครับเริ่มมีน้ำท่วมรอระบายแล้วนะครับอ้าวแล้วนี่น้องอาร์มส่งรูปอัปเดตมานี่เป็นแถวไหนเนี่ยฝนตกหนักนะครับแต่ว่ายังไม่ท่วมนะครับแจ้งวัฒนะ14ครับใครต้องผ่านตรงนั้นตอนนี้วางแผนเลี่ยงเลยดีกว่านะครับรวมถึงหน้าเดอะมองงามวงวานครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมฟุตปาดแล้วนะครับเลี่ยงเลยนะฮะเส้นทางเหล่านี้เนี่ยหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับก็ท่วมแล้วนะฮะดูแล้วถึงยังจะไม่สูงมากแต่ก็รถติดด้วยนะฮะแล้วก็เริ่มมีน้ำขังรอระบายแล้วนะครับเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะครับแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะเหมือนกันครับมุ่งหน้าหลัก4ฝนตกหนักแล้วก็รถติดด้วยครับตอนนี้นะนี่เป็นการอัปเดตเส้นทางต่างๆครับส่วนเรื่องลูกเห็บตอนนี้โอ้ยหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยฮะใจกลางกรุงเทพเลยมีลูกเห็บตกนะครับโอ้โหปีนี้นี่ต้องบอกว่าอากาศยังไงเนี่ยทั้งฝนตกน้ำท่วมแถมลูกเห็บตกกลางกรุงด้วยเหรอเนี่ยต้องบอกว่าปีอะไรดีล่ะครับไหนลองช่วยกันตั้งชื่อสิ

ล่าสุดตอนนี้นะครับถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าสายใต้เก่านะครับมีน้ำท่วมขังรอระบายอยู่บริเวณที่กลับรถหน้าสายใต้เก่านะครับความสูงของน้ำนี่ก็รถจักรยานยนต์นี่ผ่านได้ลำบากแล้วนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงครับป้าเภาบอกว่าตอนนี้พระประแดงแดดออกแล้ว

โอ้โหโอ้โหนี่ขนาดเต้นกันอยู่นะยังไม่ลืมไม่หลงเลยนะมากันพรึบพรับพรึบพรับเชียวโจทย์นี้นะผมเสิร์ฟไปท่ามกลางจังหวัด

จุดนั้นคงต้องเลี่ยงๆนิดนึงนะถนนแจ้งวัฒนะนะครับบริเวณหน้าคอนโดเดอะคีนะครับมีน้ำท่วมขังรอระบายอยู่นะครับเซเว่นฮิตติดคำขอแหละครับที่ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะฟังกันยาวๆ7 เพลงแบบไม่มีพูดขั้นหลังครบธงชาติส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้ว่าเพลงอะไรนะระบุมา

ช่วงหน้าฝนนะครับแหมทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดเลยกวนใจเหลือเกินนะครับตัวช่วยกังฟูเลยครับไม่ต้องสงสัยเลยนะผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายเลยนะกังฟูสเปรย์พลังฉีดรุนแรงครับทั้งแมลงบินแล้วก็แมลงคานี่จัดการได้เลยนะออกฤทธิ์นานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยกลิ่นนี่ไม่ฉุนจมูกครับหอมสบายมีให้เลือกทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้ด้วยแล้วถ้าออกแนวแบบว่าจุดป้องกันยุงยาวนานนี่ใช้เลือกยากันยุงกังฟูครับจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยมีทั้งสูตรปกติและสูตรควันน้อยตอบโจทย์กันทุกบ้าน

โดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ดับที่8ในชาร์ตของเรานะครับอกหักส่งทางสตาร์ทในชาร์ตเมื่อสุกที่แล้วแล้วสุกนี้พรุ่งนี้ล่ะจะขึ้นหรือลงยังไงลุ้นกัน
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นั่นแหละครับตามจิงเกิลนั่นคือพร้อยหลักของน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดรวมไปถึงเรื่องของไขมัน LDL คอเลสเตอรอลที่อยู่ในหลอดเลือดแล้วก็กระแสเลือดด้วยนะครับดูแลกันนะครับเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดแตกในสมองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับแปรปรวนมากใช่ไหมทั้งฝนทั้งลูกเห็บแล้วนะตอนนี้แล้วลูกเห็บเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพเนี่ยเพิ่งจะมีเป็นครั้งแรกมั้งครับนะเท่าที่ผมเกิดมานี่เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศแปรปรวนอย่างนี้เนี่ยน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยนะครับมีเห็ดหลายชนิดเลยนะที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานเม็ดเลือดขาวการสร้างภูมิคุ้มกันครับอย่างเช่นเห็ดยามาบุชิตะเกะที่เป็น1ใน13ที่นำมาสกัดเป็นน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยอย่างเช่นนี่เป็น1อย่างเป็นต้นนะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ02-857-5119 02-857-5119 ย้ำอีกทีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้3กล่อง999บาท
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
5: Sound Check

0: พรุ่งนี้วันศุกร์นะก็น่าจับตามองเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงนะครับสิ้นขาดของฝนศิลารัตน์เนี่ยเพราะว่าเปิดไปแล้วเสิร์ฟไปแล้วมีคนปื้มปริ่มมาหลายข้อความเลยนะน่าจับตามองนะพรุ่งนี้ในการรายงานชาร์ตตอน6โมงเย็น
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: คืออะไรครับเนี่ยท่ามกลางสายฝนนี่มีคนส่งอาหารเย็นนะฮะถ่ายรูปบรรจงมาเลยมายั่วให้ผมหิวตอนจัดรายการนะน้องอาร์มอมรเทพนี่อะไรเนี่ยสลัดไข่ต้มแล้วก็มาม่าเกาหลีเหรอน้องนกชลิดาก็สปาเกตตี้โอ้โหนะก็รู้ว่าผมไม่ทานข้าวเย็นนะยังส่งมายั่วกันอีกเหรอทิ้งท้ายด้วยเจ้านางเอ่ยครับเวอร์ชั่นวงนิยมชั่วโมงหน้าเซเว่นฮิตติดคำขอครับรอปื้มปริ่มผลงานตัวเองแล้ว7เพลงรวดๆนะไม่มีพูดคั่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Much Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: 7 Hit Big Kang Kor ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7 เพลงต้นชั่วโมง

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่องเจ็ดเพลงต้นชั่วโมง
1: วันพฤหัสปลายสัปดาห์นะครับได้ฟังเพลงเพราะที่ชื่นชอบที่ถูกใจยาวๆ7เพลงรวดอย่างนี้เนี่ยก็คงจะช่วยให้คลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาบ้างหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงของการเดินทางใช่ไหมครับนะอาจจะเจอสภาพการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดนิดนึงก็จะมีเพลงเพราะๆแบบนี้เนี่ยยาวๆไม่มีการพูดคั่นเป็นเพื่อนในการเดินทางนะครับน่าจะถูกใจกันนะเพราะว่า7 Hit ติดคำขอเนี่ยนอกจากจะว่าต้อง7เพลงรวดไม่มีพูดคั่นแล้วเนี่ยเพลงที่คัดเลือกมาคัดสรรมาเนี่ยต้องเป็นเพลงที่เพราะแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยถูกใจใครหลายๆคนด้วยวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับอาจจะไม่มีกิจกรรมนี้นะ7 Hit ติดคำขออ่ะแต่ว่า ที่เว้นวรรค7 Hit เนี่ยก็เพราะว่าให้เตรียมลุ้นกันกับอันดับเพลงกับพี่ท็อปสราวุธนะครับ18:00 น.ครับพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าเพลงที่รักศิลปินที่ชอบเนี่ยจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่ขึ้นหรือลงยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังอันดับที่6ในชาร์ตก่อน
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลงและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: บอกคือแล้วเนาะปลายกนกพรนะครับน่าจับตามองเหมือนกันนะเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเท่าที่ดูสัปดาห์นี้มีขอเยอะพรุ่งนี้เนี่ยเพลงนี้จะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่ขึ้นลงยังไงต้องติดตามกันนะครับแต่ที่ไม่ต้องติดตามเลยไม่ต้องถามแล้วถ้าใครมีปัญหาสุขภาพเรื่องปวดเข่าปวดข้อหรือว่านิ้วล็อกนะทุกข้อต่อในร่างกายแหละครับถ้ามีในเรื่องของการก๊อปก๊อปแก๊ปแก๊ปหรือมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไม่ต้องสงสัยแล้วที่จะเลือกอะบาโลนคอลลาเจนเพราะว่าสมาชิกของลูกทุ่งเน็กหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสุขภาพเรื่องนี้เนี่ยทุเลาเบาบางลงได้โดยอะบาโลนคอลลาเจนก็เพราะว่าคอลลาเจนไทป์ทูเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะรองรับนะครับจะอัดแน่นเลยรองรับข้อต่อกระดูกทุกส่วนของเราไม่ให้กระทบกันไม่ให้เกิดความเจ็บปวดเวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมข้อต่อต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นแบบนี้ล่ะที่หลายคนเขาบอกว่ามีอาการเจ็บปวดตามข้อต่างๆเมื่อดื่มอะบาโลนคอลลาเจนไปแล้วเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงเสิร์ฟเต็มๆเลย120,000มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าราคาแค่390บาทต่อกระปุกถ้า2-3กระปุกก็ได้โปรที่ประหยัดยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วย02-857-5119นะครับ02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอะบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอะบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ

0: ิงเกิลที่ฟังแล้วก็สนุกสนานมีรอยยิ้มได้ของเจ๊หวีสังกสีเหล็กนะนำมาซาวเช็คให้ฟังในชั่วโมงสุดท้ายนี้จะได้เป็นตอนเย็นที่มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะบ้างเล็ก
1: ๆคนลุกทุ่ง next sound check sound check
0: พรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าปุ้ยกฤษดิษฐ์จัดเสร็จ6โมงเย็นครับพี่ท็อปสราวุธมารายงานชาร์ตนะฮะก็ลุ้นกันให้เต็มที่เลยว่าเอ้ยเพลงที่เราชอบศิลปินที่เรารักเนี่ยจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆบ่าย3โมงตรงครับพรุ่งนี้ปุ้ยกฤษดิษฐ์มาเหมือนเดิมที่นี่คนลุกทุ่งเน็กณจุดนัดพบนี้ส่วนวันนี้รักทุกคนครับไปแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันแรกวันเริ่มต้นของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นวันแรกของปีงบประมาณ2570กันด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันทิพย์มนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุด19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดกันในเรื่องของน้ำท่วมครับภาคกลางเตรียมรับน้ำเหนืออยุธยารอรับน้ำจาก2เขื่อนวันที่3ตุลาคมก่อนไหลลงสู่กรุงเทพจับตาปีนี้กรุงเทพเอาอยู่หรือไม่หรือจะโดนท่วมซ้ำรอฟังสทนชให้คำตอบเปิดเกมประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาน้ำท่วมใช้ดาวเทียมตรวจใครเข้าเกณฑ์ 9,000 เดิมใครเข้าเกณฑ์ได้ประกันแบบใหม่ส่วนผู้ว่าชัชชาติฝ่าประเด็นดราม่ายืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการแก้มลิงขณะที่วันนี้ที่ประชุมสภาโต้เดือดรังสิมันโรมถูกให้ออกจากห้องประชุมเหตุไม่ยอมถอนคำพูดปมพาดพิงส.ส.หญิงพรรคภูมิใจไทยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
6: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: โซฟาที่โรยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปไล่เลียงในส่วนของประเด็นสถานการณ์น้ำนะฮะขออัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับเชื่อว่าชาวกรุงหลายคนเนี่ยนะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันสายเที่ยงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ตกเย็น4โมงนิดๆนะฮะเกิดพายุลมแรงฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าเจอลูกเห็บตกย่านรัชดาซอยเสือใหญ่โชคชัยลาดพร้าวนะฮะท่ามกลางฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงนอกจากนี้เกิดฝนตกหนักย่านพหลโยธินครับช่วงเขตบางเขนจตุจักรหลัก4มีลมกระโชกแรงฝั่งทนย่านบางพลัดบางอ้อก็ตกหนักเหมือนกันแต่ตกไม่นานนะครับตรงสถานีข่าวสนามเป้าตรงนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแหละนะครับอ่ะย้อนไปดูเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยวันนี้นายกประชุมเองตั้งแต่เช้านะฮะที่ประชุมของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยครับเป็นประธาน

ปีงบประมาณใหม่1ตุลานี้ไม่มีเวลาทดลองงานครับทุกคนเข้ามาเจอโจทย์ใหญ่เป็นเรื่องปกติเนี่ยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำดังนั้นครับความพร้อมของทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ครับเนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วครับจะมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ค้างคายอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะในหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยและมลพิษนะครับส่วนเรื่องประเด็นร้อนจากโซเชียลครับที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะกรณีที่มีข่าวว่ากทม.นั้นไปยกเลิกโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเรื่องนี้ร้อนไปถึงผู้ว่าชัดชาติก็ออกมายืนยันแล้วฮะว่ากทม.ไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับกล่าวชี้แจงระหว่างการลงพื้นที่แถวซอยลาดพร้าว101นะครับเขตบางกะปิก็ยืนยันครับว่าแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่มีความสำคัญแต่ปัจจุบันก็ปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี54ฮะกทม.มีแผนที่จะเลือกจุดที่ทำแก้มลิงเนี่ย 5-6 จุดด้วยกันแต่บางแห่งเนี่ยปรากฏว่าพอไปทำประชาพิจารณ์นั้นไม่ผ่านฮะไอ้บางจุดที่ผ่านเนี่ยปรากฏว่าแหมมันก็ไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมถ้าจะทำให้เป็นแก้มลิงก็ต้องไปซื้อที่ดินเปล่าเหล่านั้นเนี่ยแล้วมาขุดเป็นบึงให้มันเป็นแก้มลิงรับน้ำนะฮะพอดีดลูกคิดนะฮะจิ้มเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขราคาค่างวดค่าใช้จ่ายก็ไปแตะระดับหลักหมื่นล้านนะครับอันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่านะฮะก็การทำแก้มลิงก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมนะฮะทางกทม.เขาก็เลยมีการทบทวนปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นนะฮะเช่นการพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดท้องคลองเพื่อให้ตัวคลองเนี่ยก็เป็นแก้มลิงไกลๆไปในตัวนะฮะซึ่งช่วยให้จุดต่างๆที่เล่ามาเนี่ย 2-3 แบบเนี่ยก็จะช่วยรองรับนะครับเป็นแก้มลิงในการรับน้ำแล้วก็ส่งน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งหลายแบบนะฮะก็อยู่ให้เหมาะสมแล้วก็แผนผังรวมต่างๆนะครับในการจัดวางให้มีความเหมาะสมหากมีแก้มลิงแต่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะมันก็ไม่สามารถที่จะดึงโฟลว์น้ำเข้าไปในแก้มลิงเหล่านั้นได้นะครับมันก็เหมือนเข้าไม่ถึงบึงนะครับหัวใจสำคัญคือต้องมีการเอาน้ำเข้าไปฝากในแก้มลิงได้แล้วก็สามารถที่จะปล่องถ่ายน้ำเหล่านั้นออกจากแก้มลิงได้ดีนะฮะไม่ใช่แค่ได้เฉยแต่ต้องโฟลว์ได้ดีด้วยนะครับก็ยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงครับเราอยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งนะฮะต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้คุณชัชชาติยังย้ำครับว่าข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่กล่าวหานะฮะว่าต่อต้านยกเลิกแก้มลิงนั้นทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลเท็จครับคุณชัชชาติบอกว่าตัวเองเนี่ยรับชมวิดีโอพระราชดำรัสเมื่อ4ธันวาคม38มามากกว่า10ครั้งเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้ยึดประโยชน์ของประชาชนในภาพรวมนะครับซึ่งทางกทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารการน้ำเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพ38แห่งเพิ่มจาก34แห่งในปี65แล้วก็มีแผนที่จะทำแก้มลิงเพิ่มอีก7แห่งในอนาคตด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็อธิบายเรื่องของแก้มลิงกันไปขยับมาดูสถานการณ์ภาพใหญ่ของลุ่มน้ำภาคกลางกันหน่อยครับก็หลายคนโฟกัสที่ตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานถกเถียงกันหลายตัวเลย 2,002 2,003 2,005 2,008 สิริรวมแล้ววันนี้ยังปล่อยน้ำอยู่ที่ระดับ 2,003 นะฮะเข้าใจว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยจะปรับมาเป็น 2,004 แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่เกิน 2,005 นี่คือตัวเลขการระบายน้ำที่เขื่อนชัยนาทนะครับซึ่งน้ำตรงนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทขออภัยซึ่งน้ำตรงนี้มันจะลงมาที่อยุธยาก็เท่ากับว่าอยุธยาเนี่ยจะต้องเตรียมรับน้ำจาก2ทางทางนึงคือเขื่อนเจ้าพระยาที่ลงมาจากชัยนาทอีกทางนึงเนี่ยจะมาจากฝั่งขวาของอยุธยาก็คือเขื่อนป่าสักในวันที่3นะฮะเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.
คุณธนโรจน์

0: อรรัตน์ประเสริฐซึ่งเป็นรองโฆษกสทนช.นะก็อธิบายครับว่าที่มีการปรับตัวเลขการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยเล่าย้อนไปถึงต้นน้ำก็คือตัวแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงเนี่ยมีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวมวลน้ำจากแม่น้ำปิงตอนบนเนี่ยนะครับไหลมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะที่นครสวรรค์แล้วก็อีกหนึ่งวันคือวันพรุ่งนี้จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับมาลงน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะลงมาเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทส่วนปริมาณน้ำขณะนี้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ในเกณฑ์นะครับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้จะไหลไปที่อยุธยาในวันที่3ตุลานะครับที่จะทำให้ปริมาณน้ำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นยังมีน้ำอีกส่วนหนึ่งครับจากคลุ่มน้ำป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็จะดูน้ำเนี่ยไม่ให้เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างที่จะไหลผ่านเขื่อนพระราม6ที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำในลำดับถัดไปให้ไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปริมาณน้ำส่วนนี้ครับจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยาซึ่งจากการประเมินภาพรวมนะครับน้ำจากชัยนาท 2,500 บวกกับที่เขื่อนป่าสักพระราม6ลงมาอีก300กลมๆ ก็นะฮะก็จะยังไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณมวลน้ำเนี่ยจะไหลไปที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพไปยังสมุทรปราการสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพที่ปริมาณน้ำจะลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันครับว่าระดับน้ำในกรุงเทพจะสูงขึ้นนะครับถ้าไปเรียกเป็นระดับของทางการเนี่ยเขาเรียกว่า 2+2.25 เมตรนะฮะแต่ว่าอธิบายง่ายๆคือยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของทางกรุงเทพอีกประมาณ40เซนนะฮะหากเทียบกับน้ำปี68ที่มีการระบายน้ำสูงสุด 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับปัจจุบันที่ปล่อยอยู่ 2,500 เนี่ยถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยืนยันว่าปริมาณน้ำไม่เกินปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของน้ำที่จะเข้ามาในกรุงเทพและก็ภาคกลางนะครับปริมณฑลทั้งหมดขยับไปดูฝั่งตะวันตกครับกาญจนบุรีปริมาณน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บไว้2วันที่ผ่านมาเพราะว่าดึงน้ำหน่วงน้ำกันไว้ตอนนี้ก็จะทยอยปล่อยนะครับระบายออกมา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากฝนเนี่ยลดลงแล้วแล้วก็เตรียมพร่องน้ำลงมาเพื่อรับฝนรอบใหม่ซึ่งขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนกับปริมาณน้ำในเขื่อนยังมีความห่างกันอยู่ไม่มาหนุนกันสำหรับน้ำนะฮะจากเขื่อนวิชัยลงกรณ์จะลงมาที่แม่กลองเขื่อนแม่กลองตัวเขื่อนแม่กลองเองปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนโดยน้ำใต้เขื่อนแม่กลองเนี่ยจะไหลลงไปที่ราชบุรีและสมุทรสงครามตอนนี้ได้เตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำทั้ง2จังหวัดให้อพยพขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำรอบใหม่ที่จะมาเติมขณะเดียวกันถ้าตัดภาพไปฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีนครนายกเนี่ยน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับพื้นที่ต่อไปจะลงมาที่บางปะกงจุดได้รับผลกระทบอย่างเช่นอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็นะฮะเตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงกันไว้ได้นะฮะเรื่องของน้ำเนี่ยก็มีประเด็นให้ใจตุ้มๆต่อมๆกันบ้างนะครับเรื่องของจระเข้ที่พบในพื้นที่น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราเจ้าที่จับได้แล้วนะครับมีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานนะฮะที่ตำบลบางพะเนียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแล้วก็สามารถจับได้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสและความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็คงต้องให้พี่น้องประชาชนครับใช้ความระมัดระวังในการสัญจรแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งที่อาจจะมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่ได้หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันทีนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยโดยเฉพาะประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มมีผลแล้ว1ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปสักครู่ครับเรื่องของประกันภัยบัติแห่งชาติครับเริ่มคุ้มครองแล้วนะครับทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนมีความคุ้มครองนะครับที่เรียกว่าครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคและก็ในกรุงเทพ3ประเภทของภัยครับทั้งอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวเริ่มมีผลคุ้มครองเรียบร้อยโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะครับกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวครับจะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมเนี่ยจะจ่ายภายใน15วันนะครับแล้วส่วนที่เหลือจะจ่ายตามความเสียหายจริงโดยมีวงเงินคุ้มครองนะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทผู้ประสบภัยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นครับเช่นภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานการแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะบัญชีพร้อมเพย์นะฮะ3 อย่างเท่านั้นครับเพื่อรับเงินชดเชยโดยมีช่องทางการแจ้งเคลมไว้4ช่องทางครับตัวเว็บไซต์ที่ www.thainetcat.org นั่นแหละฮะแอปพลิเคชัน LINE นะครับ LINE @thai แล้วก็ NATnet แล้วก็ CATcat นะฮะอ่านแบบนี้จำง่ายๆไทยแนทแคทนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข02-012-5555นะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะจำนวน300คู่สายนะครับสามารถแจ้ง เหตุในพื้นที่เกิดเหตุก็ได้ด้วยนะครับด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับก็บอกว่าเกณฑ์การเข้าข่ายคุ้มครองของโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความยุติธรรมกับทั้งภาครัฐและก็บริษัทประกันภัยเมื่อวานได้ใช้ดาวเทียมของจิสดาเข้าไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันแล้วเพื่อตีเส้นว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นภัยเก่านะฮะก็คือเหตุเกิดก่อน30 กันยาความเสียหายที่เกิดก่อน30 กันยาจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ 9,000 บาทส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็จะใช้เป็นโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งจะมีความรวดเร็วแม่นยำนะครับประชาชนก็รอรับเงินได้เลย 10,000 บาทภายใน15วันนะฮะหลักเกณฑ์ใหญ่ๆก็คือ1จังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ2ต้องประสบภัยจริงนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านครับจะใช้ระบบเหมาจ่ายเนี่ยใช้ข้อมูลแบบพารามิติกระดับน้ำโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ยกตัวอย่างครับถ้าเกิดน้ำท่วม50เซนเนี่ยจะได้เงินเหมาจ่ายไปเลย 10,000 บาทนะครับไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาเดิมของปภ.ขณะที่ผู้พักอาศัยบนอาคารหรือหมู่บ้านที่ตัวห้องหรือบ้านไม่ได้เสียหายแต่ถูกน้ำล้อมรอบหรือเป็นหมู่บ้านไข่ดาวจะได้เงินเยียวยาด้วยเช่นกันโดยหากเกิดเหตุเนี่ยก่อนวันที่1ตุลาจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.แต่หากเกิดหลัง1ตุลาเป็นต้นไปจะรับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับเส้นแบ่งสำคัญนะฮะว่าอันไหนเป็นเหตุเก่าอันไหนเป็นเหตุใหม่จะได้รับเงินเยียวยา แบบใหม่หรือแบบเก่าก็คือนะฮะการประกาศเขตอุทกภัยสมมุติว่าพื้นที่นี้เคยเกิดอุทกภัยแล้วและได้รับการยกเลิกการประกาศเขตอุทกภัยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำนะฮะแล้วประกาศเป็นเขตอุทกภัยใหม่ก็จะได้รับเงินเยียวยาตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยส่วนกรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่นะฮะก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันครับโดยกรมการปกครองจะลงพื้นที่ไปสำรวจนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตรงนี้นี่ก็เป็นความช่วยเหลือพิเศษนะฮะใส่ไข่ที่เพิ่มเติมเข้ามาปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องของมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะวันนี้1ตุลาก็เป็นวันแรกในการเปิดให้พี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังครับนะฮะแล้วก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องถึง15ตุลานะฮะย้ำนะครับใครอยากใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เดือนสุดท้ายนะฮะเฟสสุดท้ายแล้วกันนะที่เขาต่ออายุให้2เดือนเนี่ยก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังก่อน15ตุลานะใครยืนยันสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องวันถึงวันที่30พฤศจิกายนนะฮะรอบนี้ก็มีระยะเวลาในการใช้จ่ายกัน2เดือนเต็มๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ซาวเสียงมาก็ไม่น่าจะเกิน15วันนะครับขยับไปดูเรื่องของการบินไทยกันหน่อยครับแจ้งกลับมาทำการบินนะครับเส้นทางกรุงเทพโซลนะฮะในช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้ครับการบินไทยนะครับแจ้งว่าจะกลับมาทำการบินเส้นทางไปกลับกรุงเทพโซในวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้นะครับโดยไฟล์แรกนะครับ TG656 นะครับในวันที่2ตุลาออกจากกรุงเทพไปถึงโซนะครับออกจากกรุงเทพตอน5ทุ่มครึ่งนะฮะไปถึงประมาณเกือบ7โมงเช้าของอีกวันแล้วก็วันที่3ตุลาเป็นเส้นทางไฟล์ขากลับนะครับจากโซกลับเข้ามากรุงเทพออกจากโซตอน 10:20 จะกลับถึงกรุงเทพตอนบ่าย2นะฮะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับคุณสกลทีภัททิยกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องปัญหาการบินไทยว่ามีเรื่องของกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างช่วง 26-29 ที่ผ่านมาเพราะพนักงานมาทำงานไม่ได้ติดน้ำท่วมนะฮะก็บอกว่าวันที่26เนี่ยเป็นวันหยุดที่คนเดินทางมากไฟล์ตอนเย็นก็เริ่มเห็นแล้วว่ากระเป๋าบางคนมาถึงตั้งแต่ 5:00 น.กว่าจะได้กระเป๋าเที่ยงคืนบางคนทนไม่ไหวนะครับกลับบ้านไปก่อนก็มีหนักกว่านั้น27เนี่ยโอ้โหก็สะสมกันเลยทีเดียวนะฮะสายการบินก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้นะครับได้ยินมาว่ามีบางคนลงเครื่องตั้งแต่ 5:00 น.รอกระเป๋าถึง 8:00 น.เช้าเนี่ยจนวันที่29การบินไทยเริ่มขยับตัวแต่ขยับระงับการขนส่งคลังสินค้าก็คือกลุ่มของคาร์โก้ซึ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์เรื่องของภาพพจน์ของประเทศเข้าไปอีกนะคุณสกลทีบอกว่าคงโทษใครไม่ได้เรื่องนี้การบินไทยต้องรับผิดชอบตัว CEO อาจจะเก่งเรื่องการฟื้นฟูให้การบินไทยกลับมามีกำไรแต่เรื่องนี้ท่านสอบตกล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านอมหิตมากที่ทิ้งให้พนักงานการบินไทยตัวเล็กๆต้องคอยรับหน้าผู้โดยสารหาคำตอบไม่ได้โดนด่าร้องห่มร้องไห้นะฮะกับผู้โดยสารที่มีอารมณ์ขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีบอร์ด1คนในนั้นคลังก็ยังถือหุ้นใหญ่แถมยังมีปลัดคลังเป็นประธานบอร์ดนะครับก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะไม่สนใจใยดีกับปัญหานี้เลยหรือไม่อย่างไรอันนี้ในเนื้อหาในกระทู้นอกจากนี้ได้ข่าวว่าเหตุผลที่การบินไทยมีปัญหาอยู่สายการบินเดียวในเรื่องของการลำเลียงกระเป๋าหรือสิ่งของเนี่ยเป็นเพราะว่าการบินไทยไปให้บริการกับสายการบินอื่นก่อนที่เป็นคู่สัญญาเพราะกลัวจะโดนค่าปรับทำให้ลอยแพผู้โดยสารของตัวเองทั้งหมดนะฮะคุณสกลทีก็ถามว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าจริงถือว่าแย่มากนะฮะด้านคุณสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็อธิบายแทนรัฐมนตรีตัวคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะบอกว่าเพิ่งลงพื้นที่ที่สุวรรณภูมิไป30กันยาเนื่องจากว่า26-27เนี่ยคุณพิพัฒน์มีกำหนดการไปญี่ปุ่นเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องคมนาคมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นนัดหมายเดิมเสร็จนะครับพอลงนามเรียบร้อยก็บินกลับไทยก่อนกำหนดนะฮะรัฐบาลเนี่ยทราบปัญหากระเป๋าล่าช้าตกค้างแต่26เย็นนะฮะก่อนปัญหาจะลุกลามในช่วง27ด้านกระทรวงคมนาคมก็เริ่มประสานขอกำลังเจ้าที่อากาศโยธินเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยคมนาคมบอกว่าติดตามตลอดครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวและรัฐมนตรีช่วยของคมนาคมทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าไปติดตามสถานการณ์ช่วยแก้ปัญหายืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคมนาคมไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับเราทำในสิ่งที่เราสามารถ ทำได้เท่านั้นบางเรื่องต้องใช้ทักษะเราไม่สามารถทำได้อะไรที่สามารถช่วยเหลือได้เราก็ทำเต็มที่นะฮะวันนี้ที่ความเคลื่อนไหวในสภาต้องบอกว่าเดือดครับในส่วนของโรมแฉสินบน40ล้านอ้างสสหญิงมีสามีโยงอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ชัยชนกบอกถ้าจริงส่งหลักฐานมานะฮะรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับตั้งกระทู้ถามสดในสภากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงิน40ล้านนะครับถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่ากรณีที่นายชัยชนกเปิดเผยต่อสภาในวันที่30กันยายน68ว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีดีอีเนี่ยมีคนติดต่อมาเสนอสินบน40ล้านต่อเดือนเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามสแกมเมอร์มิจฉาชีพออนไลน์พวกเว็บพนันหรือเปล่าเนี่ยตกลงมันมีความชัดเจนอย่างไรและเห็นว่านายชัยชนกควรลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาตินายชัยชนกก็ชี้แจงครับว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมธิการกฎหมายนะฮะส่วนที่ตอบไปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวตนหรือไม่ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่เสนอสินบนแต่หมายถึงผู้รับสินบนภายในกระทรวงซึ่งเรามีการตรวจสอบภายในไม่พบหลักฐานยืนยันรัฐบาลเอาจริงกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะฮะแต่เรื่องนี้ร้อนไปถึงสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์นะครับว่าถูกพาดพิงนะครับเพราะว่าสสชัยภูมิที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีเพียงคนเดียวก็คือตัวคุณสุชาดาเองนะครับคุณรังสิมันต์จะมาพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่นึกอยากจะปลุกปั่นใครด้วยอารมณ์ก็ให้ข้อมูลกันออกมาไม่รู้จะถูกจะผิดเนี่ยนะครับก็ต้องถอนคำพูดหากเป็นลูกผู้ชายเพราะทำให้เสียหายเรื่องนี้ไม่จบครับคุณรังสิมันต์ลุกขึ้นนะฮะบอกว่าหากท่านยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์นะครับก็ชี้แจงนะฮะแต่หลักฐานเนี่ยมาแน่นะครับจะให้ถอนนั้นไม่ถอนนะครับไม่ใช่เรื่องของความแมนไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพศสภาพผู้หญิงหรือผู้ชายนะก่อนที่คุณสุชดาบอกว่ามันเสียหายไปแล้วนะครับก็เรียกว่าต้องออกมาชี้แจงนะฮะในส่วนของคุณรังสิมันต์ก็บอกว่าไม่ถอนคำพูดนะจนสุดท้ายนะครับทางประธานในช่วงเวลานั้นคุณมาริกาเนี่ยก็ขอให้รังสิมันต์เนี่ยออกนอกห้องประชุมไปนะครับอ่ะนะทางคุณรังสิมันต์รวมก็บอกว่าน้อมรับปฏิบัติแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไปอ่ะวันนี้นะครับน่าจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้หมดเวลาของข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารข้อความอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,404 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี2568ถึง2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับQS World University Rankings 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 13:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394ตลอดรัชสมัยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยทรงเปิดรับอารยธรรมและวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาปรับใช้อาทิการเปิดการค้าเสรีกับต่างชาติการส่งเสริมศึกษาภาษาต่างประเทศทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยการกำเนิดธรรมยุทธนิกายและส่งฟื้นฟูพระราชพิธีสำคัญต่างๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา17ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือและชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน400ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก17ชุดชุมชนอมรพันธ์และชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก5ชุดชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก20ชุดและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบจำนวน 1,000 ชุดรวมทั้งสิ้น 2,042 ชุดพร้อมทั้งมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2569ที่จังหวัดสงขลาเช้าวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลแบ่งเป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลักสี่แห่งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานหน่วยงานกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสระเกตวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรพพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อดอิดเอนเตอร์เทนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยยาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาโดยพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่เตือนใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสิ่งทั้งหลายพร้อมน้อมนำให้เห็นหลักเห็นคุณค่าของการละความยึดมั่นและการดำรงตนด้วยความดีอันเป็นคุณธรรมที่ยังคงปรากฏผ่านพระกรณียกิจนานัปการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งยังคงเป็นคุณูปการที่ประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนเวลา 14:30 นราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลอาทิโรงเรียนบ้านหำบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างมุ่งมั่นด้วยตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่ม มุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าทางนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำถุงยังชีพพระราชทานนี้ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องทุกวันสำหรับเมนูที่จัดทำในวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติไปร่วมประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกทรงศักดิ์สั่งเร่งระบายน้ำแบบย้อนสอนในพื้นที่ปทุมธานีและเกิดเหตุดินสไลด์ทับคนตกลงในท่อลึก3เมตรในซอยปรีดีพนมยงค์14สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกทรงศักดิ์เร่งบริหารการระบายน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีพร้อมสั่งเปิดเครื่องสูบน้ำย้ำติดตามมวลน้ำเหนือและฝนระลอกใหม่อย่างใกล้ชิดคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยยอมรับว่าเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่คลองหลวงประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนักกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ประกอบกับพื้นที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกสู่พื้นที่คลองต่างๆเพื่อเป็นการระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้มีการสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากพื้นที่ต่ำไปยังพื้นที่สูงและระบายออกเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่โดยเร็วสำหรับระดับน้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มทยอยลดลงอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่คาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่ในช่วง 2-3 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับฝนตกเพิ่มในช่วงสัปดาห์หน้าและผ่าผ่อนช่างกลรายกันค่ะ
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลาดกระบังหัวตะเข้ทับยาวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเข้าประจำพื้นที่สะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำและสะพานทับยาว4ลำเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้การปฏิบัติงานพบอุปสรรคด้านอุปกรณ์บางส่วนแต่กำลังพลได้เร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการในจุดที่มีความพร้อมโดยเร็วขณะเดียวกันอยู่ระหว่างซ่อมแซมเรือที่ชำรุดเพื่อให้สามารถเสริมกำลังพลและปฏิบัติงานได้ครบตามแผนกองทัพเรือขอให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนกองทัพเรือหมายเลข1696ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เกิดดินสไลด์ในซอยปรีดีพนมยงค์14มีผู้ติดค้างในท่อติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรกู้ภัยเร่งช่วยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:47 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วน199เกิดเหตุดินสไลด์ภายในซอยปีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตพัฒนาเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในท่อและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงกำลังเดินทางไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือส่วนรายละเอียดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ปตท.และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี
6: ้เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่าย

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเน้นย้ำการแก้ปัญหาการระบายน้ำพร้อมเสริมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลโทวรยุทธ์เหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำเพิ่มสูงและขยายวงกว้างครอบคลุม7อำเภอรวมกว่าเกือบ 40,000 ครัวเรือนแม่ทัพภาคที่1รับฟังสถานการณ์น้ำและแผนช่วยเหลือจากจังหวัดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโดยเน้นเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรรวมถึงจัดส่งอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้เพียงพอและทั่วถึงพร้อมกำชับการเสริมยานพาหนะสำหรับรับส่งผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลยานพาหนะเรือและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร็วนั่นคือไทยหลิมพลอยรายงาน
3: มาติดตามสรุปผลของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์ที่จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีโชว์ทีมเวิร์คที่เข้าขารู้ใจตบเอาชนะคู่แข่งสาวจากฟิลิปปินส์2เซตรวด23ต่อ21และ21ต่อ18คะแนนได้ผ่านเข้าไปลุ้นแย่งเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีกับคู่นักกีฬาสาวจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนกีฬาเรือแคนูประเภทสลาลอมชายปิยนัทเกิดสุขตัวแทนนักกีฬาหนุ่มของไทยทำผลงานดีที่สุดด้วยเวลา 121.68 วินาทีพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมแรกให้กับสมาคมเรือพายของไทยนับตั้งแต่บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในปี2010ต่อด้วยเทควันโดท่ารำประเภทภูมิเซ่บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยส่งนาวินปินทสูตรโชลีลาไล่รำทั้ง2ท่าทำแต้มดีที่สุด 9.2880 คะแนนได้ครองเหรียญเงินเช่นเดียวกับบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศใบปอทิตารีแก้วโอรานวสุทำแต้มดีที่สุดรวม2ท่า 9.0400 คะแนนได้ครองเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองกับเหรียญเงินนักกีฬาเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์คว้าไปครองตามลำดับขณะที่ยูกิสูรุ่น48กิโลกรัมหญิงมียูสุสกินักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีอาศัยความสดและความเด็ดขาดเอาชนะคู่ต่อสู้จากเวียดนาม6ต่อ4คะแนนเก็บเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเพิ่มอีก1เหรียญสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี158เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เส
1: ีย
2: งจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปได้โดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา27มีนาคม2523สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกร็ดน่ารู้แล้วก็เรื่องราวไปถึงต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะวันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมสนับสนุนโรงครัวพระราชทานและร่วมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะคงการสนับสนุนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะย้อนไปเมื่อวันที่28กันยายนนะคะพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ในวันเดียวกันค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยใน4พื้นที่ได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมและชุมชนจินดาบำรุงเขตคันธยาวชุมชนซอยสมหวังนะคะเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้นะคะอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่เนี่ยสูงเกินกว่า200มิลลิเมตรจนกระทบเกิดระบบระบายน้ำรองรับได้ไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในการนี้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบค่ะนี่ก็เป็นน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกๆคนที่เดือดร้อนค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่2กันยายน2569วันที่2กันยายนค่ะวันนี้เนี่ยเมื่อในอดีตมีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือการประกาศเอกราชของเวียดนามในปีพ.ศ. 2488ค่ะโดยโฮจิมินห์ค่ะผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประกาศเอกราชของเวียดนามจากฝรั่งเศสคำประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการถอดความจากคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันพระผู้สร้างได้ประทานสิทธิอันไม่อาจละเมิดได้ชีวิตเสรีภาพและความสุขแก่เราและได้รับการโห่ร้องยินดีจากฝูงชนจำนวนมหาศาลที่รวมตัวกันณจัตุรัสบาตินบาดินนะคะในกรุงฮานอยค่ะก็อย่างไรก็ตามค่ะต้องใช้เวลาถึง30ปีนะคะกว่าที่ความฝันของโฮจิมินห์จะเกิดขึ้นที่ต้องการสร้างเวียดนามที่เป็นเอกภาพภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ก็30ปีทีเดียวที่จะกลายเป็นความจริงค่ะโฮจิมินห์นะคะย้อนไปเล่าถึงประวัติของท่านนิดนึงนะคะก็เกิดในปี1890ค่ะสำหรับโฮจิมินห์เนี่ยออกจากเวียดนามในฐานะพ่อครัวบนเรือกลไฟของฝรั่งเศสในปี1911ค่ะหลังจากทำงานเป็นกะลาสีเรืออยู่หลายปีเขาอาศัยอยู่ในลอนดอนแล้วก็ย้ายไปฝรั่งเศสซึ่งก็ได้ไปเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสในปี1920นะคะต่อมาเขาเดินทางไปยังสหภาพโซเวียตที่ซึ่งเขาก็ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีปฏิวัติแล้วก็มีบทบาทความเรียกว่าความเข้มแข็งเลยนะคะในองค์การคอมมิวนิสต์สากลในปี1924เขาไปจีนค่ะที่ซึ่งเขาเริ่มจัดตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์เวียดนามที่หลีภัยอยู่หลังจากถูกจีนขับไล่ออกไปนะคะปี1927เขาก็ได้เดินทางไปทั่วโลกก่อนจะกลับมาเวียดนามในปี1941ค่ะที่นั่นนะคะเขาก็ได้จัดตั้งองค์กรกองโจรเวียดนามเวียดมินเพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนามญี่ปุ่นค่ะเข้ายึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศสไปในปี1940และร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนะคะที่พักดีต่อระบอบวิธีของฝรั่งเศสในขณะเดียวกันเนี่ยโฮจิมินห์ก็ได้ติดต่อกับฝ่ายพันธมิตรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติการต่อต้านญี่ปุ่นในจีนตอนใต้ในช่วงต้นปี1945ญี่ปุ่นได้ขับไล่รัฐบาลฝรั่งเศสในเวียดนามและประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจำนวนมากทีเดียวค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะคะก็คือสรุปง่ายๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันแหละนะว่าวันที่2กันยายนค่ะคือวันประกาศเอกราชของเวียดนามโดยท่านผู้นำโฮจิมินห์ค่ะและวันที่2กันยายนอีกเช่นกันนะคะมีพิธีลงนามยอมจำนนอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นซึ่งยุติสงครามโลกครั้งที่2 อย่างแท้จริงค่ะโดยวันที่2กันยายนพ.ศ. 2488นายพลโยฮิจิโร่อุสเมโซนะคะของญี่ปุ่นลงนามยอมแพ้ต่อหน้านายพลแมคอาเธอร์ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพสัมพันธมิตรบนเรือรบมิสซูรีของสหรัฐอเมริกาณอ่าวโตเกียวคือจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2 อย่างเป็นทางการก็คาดว่ามีผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ประมาณ57ล้านคนค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหจำนวนมากมายจริงๆนะคะสงครามนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะเอาจริงๆนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะประชาสัมพันธ์งานสักนิดนึงค่ะกองทัพเรือร่วมกับไอคอนสยามจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมาศและมรดกวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าก็เริ่มแล้วนะคะสำหรับงานนี้มีไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2569ณไอคอนลักซ์ชั้น M ไอคอนสยามค่ะก็สามารถไปชมนิทรรศการเรือพระราชพิธีครบทั้ง52ลำได้พร้อมกับเรียนรู้บทบาทของ4เรือพระที่นั่งที่สำคัญในพระราชพิธีนะคะเพื่อเตรียมรับชมพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในวันที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่6พฤศจิกายนนะคะก็เป็นงานนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับงานสีสันสะท้อนศิลป์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศซึ่งก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าเป็นการเป็นพระราชพิธีที่มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นั่นเองซึ่งทางกองทัพเรือร่วมกับไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาจำกำหนดจัดงานนี้ซึ่งสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ฟังนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมาศก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะที่ไอคอนลักซ์ชั้น3ไอคอนสยามค่ะชั้น M ค่ะขออภัยไอคอนลักซ์ชั้น M นะคะไอคอนสยามก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความสำคัญความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมาศหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่ส่งคุณค่าแล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ชื่นชมอย่างใกล้ชิดค่ะพิธีเปิดนิทรรศการนะคะก็เปิดไปแล้วเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยมีพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเป็นประธานในพิธีโดยมีพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีคุณภัยรัตน์วิเศษสิริลักษณ์ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้าบริษัทไอคอนสยามนะคะลูกค้าบริษัทไอคอนสยามนะคะแล้วก็ผู้ทรงเกียรติอีกมากมายมาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยค่ะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญที่รวบรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรของชาติไทยไว้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์ขนบธรรมเนียมราชประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยในปี2569นี้นะคะพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แล้วก็มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสำคัญใน4ลำทำหน้าที่เป็นเรือประธานในริ้วขบวนอันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความงดงามและความรุ่งเรืองของมรดกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวไทยและก็นานาชาติด้วยค่ะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนนี่น่าไปชมมากเลยนะคะจะได้ทำให้เข้าใจคุณค่าของโบราณราชประเพณีด้วยก็ไฮไลท์สำคัญของนิทรรศการเนี่ยต้องบอกนิดนึงก็คือมีการจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองค่ะซึ่งก็จัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธี52ลำโดยได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามจัดเรียงในรูปแบบประเภทแล้วก็หน้าที่ของเรือพระราชพิธีนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีประวัติความเป็นมาของเรืออย่างละเอียดเลยค่ะเพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่แล้วก็ความสำคัญของเรือแต่ละประเภทน่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับงานนี้
นอกจากนี้นะคะภายในงานนิทรรศการเนี่ยก็ยังนำเสนอเรื่องราวของ4เรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะก็ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งทรงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินประทับตลอดเส้นทางทางน้ำแล้วก็มีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชด้วยทำหน้าที่อัญเชิญภาพพระกฐินไปในริ้วขบวนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล้วก็มีเรืออันนี้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนี่นะคะทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองค่ะสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้ยังมีเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำรองโดยเรือแต่ละลำเนี่ยล้วนมีบทบาทสำคัญและสะท้อนคุณค่าของราชประเพณีไทยที่สืบทอดต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบันค่ะก็ผู้ชมสามารถไปชื่นชมความงดงามนี้ได้นะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถชมงานนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะที่ไอคอนลักซ์ชั้น M ไอคอนสยามนะคะย้ำว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแต่ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่โทร1338ค่ะโทร1338นะคะ

คะหรือ www.iconsyam ภาษาอังกฤษนะ .com ค่ะ iconsyam iconsyam.com ค่ะมีอีกหนึ่งงานปิดท้ายช่วงนี้ที่น่าสนใจก็คือเราประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดอยู่แล้วก็คือการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งจะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชประเพณีพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเป็นการแสดงโขนที่มากกว่าการแสดงนาฏศิลป์เพราะว่าถือว่าเป็นการสืบสานมรดกที่ล้ำค่าของไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนนี้อย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดต่อไปถ้าสนใจนะคะไปชมกันได้ค่ะเรื่องราวก็น่าติดตามมากเลยค่ะบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600 บาทรอบนักเรียน 200 บาทนะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่บัตรนี้ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook โขนเพอร์ฟอร์แมนซ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์จดไว้เลยนะคะ02-262-3456ค่ะ02-262-3456ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ด้วยนะคะก็ไปติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงโดยซื้ ไปจับจองซื้อบัตรได้เลยนะคะงานมีช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างที่กล่าวไปนะคะก็คือวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการเทิดเกล้าชาวไทยได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะเวลาดีจริงๆนะคะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทางภาค AM และ FM วันนี้ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักธนนัทต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจทุกข์สุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใด

0: ต่อวัน
1: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: ค่ะและดิฉันเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมค่ะ
1: ครับเช้าวันนี้มาเจอกันในบรรยากาศของปีงบประมาณใหม่2570นะฮะแม้จะยังไม่ถึงปีใหม่2570แต่ว่าเรื่องของงบประมาณก็มาเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไป
2: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับบรรยากาศของเดือนแรกของปีงบประมาณก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะคึกคักใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะถือเป็นการเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
2: ทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หมดเลย
1: ครับก็เป็นบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีนะฮะโดยเฉพาะบางท่านก็ได้ยศใหม่บางท่านได้ตำแหน่งใหม
2: ่
1: บางท่านก็ได้สถานภาพใหม่คือจากเดิมนี่เป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการประจำการก็มาเป็นข้าราชการบำนาญนะครับก็จะมีอะไรล่ะอักษรที่บางคนบอกเป็นนกนะ
2: เ
1: คยเห็นไหมนอกอที่อยู่ที่ปกเสื้อนอกอคือนายทหารนอกราชการก็เป็นนายทหารแหละแต่เป็นนายทหารนอกราชการเป็นข้าราชการบำนาญ นะฮะเดินไปไหนไปไหนก็บอกนี่ไงนก มองอีกในยะหนึ่งก็คือเป็นนกที่ได้โบยบินตามสะดวกตามอัธยาศัยเพราะว่าบางท่านเนี่ยทำงานมา 30-40 ปีก็จะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บ้างมาอยู่ที่ออฟฟิศสำนักงานโดยตลอดไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนเนี่ยก็ถือโอกาสช่วงวัยเกษียณนี่แหละ
2: ค่ะ
1: นะ
2: ได้พักผ่อนหย่อนใจ
1: ครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นมุมดีๆกับชีวิตนะคะที
1: ่
2: ได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพักผ่อน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: พูดถึงนกแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็มักที่จะยกตัวอย่างความขยันหมั่นเพียรนะฮะเช้าๆเนี่ยได้ยินเสียงนกเสียงกาส่งเสียงเจ้ยแจ้วในยามอรุณนะ
2: ค่ะ
1: เป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับชีวิตนะครับคือนกเนี่ยถ้ามันอยู่ที่รังก็คงไม่มี delivery ไ
2: ม่ม
1: ี grab มาส่ง ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นกมันต้องอะไรฮะ
2: นกมันก็ต้องบินออกไปหาอาหารค่ะ
1: ครับยิ่งมีลูกน้อย
2: ๆโอ้โหก็ต้องดูแลค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ต้องออกไปหาหนงหาหนอนอะไรมาป้อนให้ลูกมันกินนี่คือความรักของนกซึ่งความรักก็ชักพาให้เกิดความเพียรพยายามแม้ว่าในช่วงที่บินไปนั้นอาจจะเจอฝนเจอแดดแน่ๆล่ะนะครับแล้วก็ปีกก็อาจจะล้าร
2: วมถึงเจอกับ
1: พายุ
2: และศัตรูที่ซึ่งอาจจะแลกด้วยชีวิต
1: ใช่
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าการไปครั้งนี้ของแม่นกพ่อนกเนี่ยจะได้กลับคืนรังหรือไม่แต่ว่านกเหล่านั้นก็ไปด้วยความตั้งใจด้วยความเพียรด้วยความพยายามพูดง่ายก็คือมีปีกก็บินปีกอย่างเต็มที่น่าจะคุ้นเคยกับกลอนบทหนึ่งนะที่เด็กๆ เขาเอามาใช้เป็นบทสุนทรพจน์อ่ะ
2: ค่ะอาจารย
1: ์ไม่ได้บินให้สูงอย่างใครเขา
2: จงบินเอา
1: เท่าที่เราจะบินไหวนะฮะแม้จะไม่ได้บินสูงไปกว่าใครก็บินไปเท่า
2: ที
1: ่เรา
2: จะบิน
1: ได้ ประมาณนี้หรือเปล่า ประมาณนี้นะก็คือพูดง่ายก็คือ2ปีกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้บินสูงเหมือนพญาอินทรีนะฮะแต่เราก็ยังมีปีกที่ให้ได้บินนะก็พลันนึกถึงเรื่องของการใช้ความเพียรพยายามตามแนวพระราชดำริหรือตามแนวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9วันนี้น้องเชอรี่มนัญญาก็มีเรื่องราวของ ความเพียรนะฮะมาเล่าสู่กันฟังมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างครับ
2: ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของศาสตร์แห่งพระราชาในเรื่องของความเพียรนะคะความเพียรค่ะเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จก็คือต้องมีความมุ่งมั่นนะคะโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะอาจารย
1: ์ครับ
2: สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือความเพียรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำงานจนไม่มีเวลาพักค่ะ
1: พูดง่ายก็คือต้องมีลิมิตบ้างนะไม่ใช่ว่าเพียรแบบไม่มีลิมิตเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรกลอย่าว่าแต่เครื่องจักรกลเลยเครื่องจักรกลมันก็
2: น็อกได้นะคะ
1: มันน็อกได้เอาลองขับแบบไม่ยอมหยุดพักเครื่องบ้างเนี่ยนะฮะแต่มนุษย์เรานะมันก็ต้องมีลิมิตบ้าง
2: ถูกค่ะบางคนแบบทุ่มเทให้กับงาน 100%
1: ครับ
2: ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว
1: ครับ
2: ก็เกิดการสูญเสียครอบครัวไปก็มี
1: งานได้ผลแต่คนไม่มีความสุข
2: ถูกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: มากมายเหมือนกัน
1: ครับ
2: เมื่อเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องนะคะเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จแม้ระหว่างทางจะมีอุปสรรคนะคะและเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถนำมาใช้กับการทำงานของข้าราชการได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของความเพียรเน
1: า
2: ะ
1: ใช้ความเพียรในการทำงานบางท่านก็40ปีอย่างที่บอกนะครับทำมาตั้งแต่อายุประมาณ20เช่นนักเรียนใน10ทหารบกนักเรียนใน10ในส่วนใหญ่ก็จบม.ปลายใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาสู่ราชการก็คือเป็นนักเรียนใน10ตั้งแต่อายุประมาณ18 19นะฮะเรื่อยมาแล้วก็รับราชการสนองพระเดชพระคุณบางท่านเนี่ยก็ไปเป็นชั้นนายพลก็
2: ม
1: ีนะครับอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านมาจากนักเรียนใน10นะมาจากนักเรียนใน10นี่แสดงว่าท่านมีความเพียรอย่างมากนะครับ
2: ชั้นผู้น้อยอย่างเราฟังไว้ก็นี่แหละค่ะ
1: กำลัง
2: ใจ
1: ครับ
2: ให้ก้าวเดินให้มีความเพียรพยายาม
1: ครับ
2: ในการก้าวต่อไป
1: บางท่านบอกโอ้ไม่มีโอกาสวาสนาได้ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะฮะแต่ว่าการที่เริ่มต้นชีวิตบางท่านมาจากพลทหารนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะสมัครเป็นทหารกองประจำการเป็นพลทหารอาจจะเป็น2ปีหรือเป็น1ปีหรือเป็น6เดือนก็แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็พัฒนาตัวเองโดยการไปเรียนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยได้ปริญญาแล้วก็มาสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรก็ไต่เต้ามาตั้งแต่ร้อยตรีร้อยโทเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุราชการบางท่านก็เป็นพลตรีพลโทเลยก็
2: ม
1: ีนี่นะฮะก็แสดงถึงความเพียรพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองยกระดับอัปเกรดตัวเองนะครับ
2: นี
1: ่หลักการทรงงานในเรื่องของความเพียรน้องเชอรี่มรัญญาเนี่ยก็น่าจะคุ้นๆ นะกับเรื่องราวที่เป็นคำสอนในสมัยรัชกาลที่9โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงยกตัวอย่างพระมหาชนกน
2: ะ
1: คงจะนึกภาพได้ว่าพระมหาชนกนี่เป็นพระโพธิสัตว
2: ์
1: ก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองนะครับที่ทรงบำเพ็ญบารมีโดยเฉพาะวิริยะบารมีหรือความเพียรอย่างยิ่งยวดพระมหาชนกเนี่ยเรือล่มนะ
2: ฮะ
1: เรือล่มคือเรืออับปางกลางมหาสมุทรกลางท้องทะเลในเรื่องราวของพระมหาชนกเราเห็นภาพของการว่ายน้ำ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีปลาที่เป็นเหมือนอสุรกาย
1: ปลาร้ายที่อยู่ในน้ำนะครับมากมายพระมหาชนกก็มีวิธีการก็คือว่าเอ๊ะในเมื่อเรือมันจมลงมีผู้คนที่ไม่สู้นี่มีมากนะฮะไม่สู้ก็คือโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
2: ตายแน่ๆ
1: ยอมจำนนนะฮะทั้งที่มีพอจะมีแรงไหว้ก็ไม่ไหว้ละ เพราะคิดว่าชะตาชีวิตคงจะสิ้นสุดอยู่แค่นี้ยอมแต่พระมหาชนกเนี่ยท่านเห็นว่าเอ๊ลองสู้ดูสักหน่อยสิชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับตายเสียในการต่อสู้ดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ
2: ้
1: แน่ทำนองนี้ท่านก็ขึ้นเลยปีนเสากระโดงเรือสูงที่สุดเท่าที่จะปีนได้เสร็จแล้วก็ดีดตัวเองไปให้ไกลที่สุดจากบริเวณรอบๆเรือซึ่งอาจจะมีคนที่ไปยอมจำนนแล้วก็พวกฝูงปลาฝูงอะไรต่างๆก็มารุมทึ่งนะฮ
2: ะ
1: ไปให้พ้นรัศมีของปลาร้ายเหล่านั้นพอพ้นรัศมีได้แล้วท่านก็ว่ายน้ำต่อไปทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งนี่ว่ายต่อไปด้วยความเพียรพยายามจนกระทั่งเกิดภาพที่เราเห็นในตำนานก็คือนางมณีเมขลามาถามว่าทำไมจึงยังว่ายอยู่ทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งท่านก็พูดไปตอบไปด้วยความรู้สึกในขณะนั้นว่า
2: ่
3: หน้าที่ของบุรุษก็คือต้องสู้แม้สู้แล้วเนี่ยชีวิตจะหาไม่อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าได้สู
2: ้โอ้โห
3: ในหลวงทรงเลือกเรื่องนี้มาสอนคนไทยก็บอกว่าอย่าเพิ่งท้ออะไรง่าย
2: ๆ
3: นะสู้กันต่อไป
2: ก็ถ้าในความหมายของชาวบ้านหรือแม้แต่ตัวเชอรี่ฟังเองนะคะก็รู้สึกได้ว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจแม้ว่าวันนี้จะต้องเผชิญทุกข์หนักแค่ไหนก็จงใช้มันสู้ต่อไปเหมือนถ้าเราอยู่ในน้ำเราจะเลือกที่จะตีขาเพื่อที่จะดีดให้ตัวเองได้มีโอกาสรอดหรือจะปล่อยตัวเองให้จมลงไป
3: ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนถ
2: ้
3: าเลือกเส้นทางสายความเพียรเส้นทางที่มีคำว่าสู้อยู่ในนั้นเนี่ยโอกาสรอดยังมีแต่ถ้าไม่สู้โอกาสที่จะรอดไม่มีเลยเป็น 0% นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากเป็นกำลังใจเพลงแรกเลยเป็นเพลงอะไรดี
2: เริ่มเช้าวันใหม
3: ่
2: ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงใกล้รุ่งดีกว่าค่ะ
3: บอกเล่าที่มาที่ไปเดี๋ยวจบเพลงนี้เดี๋ยวมาเล่าที่มาที่ไปของบทเพลงนี้สักหน่อยนะครับบทเพลงใกล้รุ่งครับ
2: ค่ะ

0: ี่คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งครับบทเพลงนี้มีที่มาที่ไปยังไงฮะ
1: ค่ะบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะ
0: ครับ
1: ทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2489ค่ะอาจารย์
0: เรียกว่าใกล้ที่จะขึ้นครองราชปีนั้นน่ะนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่พระราชนิพนธ์ทำนอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นผู้เขียนคำร้อง
1: ค่ะภาษาไทย
0: ภาษาไทย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็มีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยนะคะ
0: ครับก็ถ้าขึ้นเนื้อเพลงของเพลงนี้ขึ้นต้นว่าไงนะได้ยินเสียงแวว
1: ดังแผ่วมาแตกไกล
0: ๆชุ่มชื่นหรือไทย
1: หวานใดจะป่า
0: ฟังเสียงบรรเลง
1: จบเพลงเลยไหม
0: ครับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประธานกล่อมใจนี่นะฮะก็เป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจว่าเออเช้าๆเนี่ยได้ยินเสียงไก่ประสานเสียงการดอกมะลิวันอวนกลิ่นระคนมนทาสวยงามนะครับ
1: ภาษาสวยงามมากๆ
0: สวยงามมากๆแล้วก็ยามเช้านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีๆในการที่จะได้ตั้งความหวังหรือตั้งแรงอธิษฐานนะครับวันก่อนทราบว่าน้องเจอรี่นี่ก็ไปที่ไหนนะศาลหลักเมืองเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไปที่พระแม่ธรณี
1: ใช่ค่ะ
0: บีบมวยผม ซึ่งตั้งอยู่แถวสนามหลวงนี่ใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครับมีคนไปกราบไปไหว้
1: เยอะค่ะอ
0: ยู่เนืองๆเนาะ
1: เนืองๆค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นจุดรวมใจของคนไทย
1: ใช่ค่ะ
0: คือประเทศชาติไทยของเราโดยเฉพาะในตัวเมืองในแต่ละจังหวัดก็จะมีศาลหลักเมือง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเหมือนเป็นจุดที่รวมขวัญรวมกำลังใจของคนในเมืองนั้นๆในจังหวัดนั้นๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้ว่าราชการจะมารับตำแหน่งใหม่หรือข้าราชการที่มารับราชการใหม่ก็จะไปสักการะเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อจะได้มีหลักนะเหมือนกับที่ไปไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อจะได้มีหลักใจ
1: ใช่ค่ะ
0: ในการทำงาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลักใจที่สำคัญก็คือเรื่องของความเพียรนี่เอง
1: ครับถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มเติมให้กำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้เห็นว่ามีอีกบทเพลงหนึ่งนะครับเอาเพลงอะไรมาฝากดีฮะ
1: ความฝันอันสูงสุดค่ะ
0: ครับเพลงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะ
1: ความฝันอันสูงสุดนะคะ
0: ก็
1: จะเป็นในเรื่องของทุกคนมีความฝันค่ะแต่จริงๆแล้วฝันนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องฝันให้ใหญ
0: ่
1: เพียงแค่ในวันต่อวันนะคะที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยทำฝันเล็กๆก็พอค่ะเช่นเหมือนวันนี้ตื่นมาวันนี้เราอยากจะทำอะไรดีๆสักอย่างหนึ่ง
0: เล็ก
1: ๆเล็ก
0: ๆ
1: ก็พอแล้ว
0: และเป็นความฝันที่สามารถที่จะทำให้มันสำเร็จได้ไม่ยากนัก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะบางคนเนี่ยมีความฝันใหญ่แต่ว่ากว่าจะสำเร็จอาจจะใช้เวลา5ปี10ปีซึ่งไม่รู้จะไปถึงหรือไม่เนี่ยนะฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ลืมความฝันเล็กๆในรายวันบางคนเนี่ยได้ชงกาแฟมอบให้ใครสักคนนึงและเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของผู้ที่ได้รับน้ำใจไมตรีนั้นก็มีความสุข
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสุขแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าความสุขเล็กๆง่ายๆแต่มันสามารถเติมพลังให้กับชีวิตได้ในทุกวัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็เลยนำบทเพลงความฝันนั้นสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกเพลงหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองแล้วก็ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนา
1: ค
0: นะครับได้เขียนคำร้องเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทหารตำรวจแล้วก็พลเรือนในการปฏิบัติงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเชิญรับฟังครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

สกุลชัยนะครับกับเพลงเพราะที่หลายคนร้องตามได้แหละรู้เลยทักทายกันในวันศุกร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาเร็วๆเนาะสัปดาห์นี้นะครับมีความรู้สึกว่าอุ๊ยสัปดาห์นี้เร็วจังเลยแป๊บๆอ้าววันศุกร์แล้วหรือนี่นะครับในการเริ่มต้นในเช้าวันนี้นะครับด้วยจิ๋วสกุลชัยครับกับเพลงนี้เลยนะครับจำป่าลืมต้นเสียงคุ้นเคยในเวลาที่คุณคุ้นเคยตอนเช้ามืดแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเราเจอกันครับตีห้าครึ่งเรื่อยไปจนถึง9โมงเช้าแล้วก็ต่อไปถึงช่วงของท็อปกี้กับยี่ข่าวด้วยนะครับสำหรับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับเหมือนเดิมครับที่คนลุกทุ่งสำหรับการออกอากาศก็แน่นอนที่สุดนะครับ2แพลตฟอร์มเราเจอกันนะครับทั้งทาง FM 103แล้วก็ทั้งทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยใครตื่นแล้วบ้าง

0: โอ้โหเพลงเพราะนะครับจนไม่อยากจะเปิดไมค์พูดขัดจังหวะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเพลงมันอารมณ์มันต่อเนื่องสมูทนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเพลงนั้นก็ต่อเพลงนี้ดีนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่แฟนๆช่วยเลือกผ่านเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับที่ LINE @DJKLTFM นะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับที่ SMS ด้วยนะครับที่464213นะครับเบอร์นี้ของเรานั่นเองนะครับทักทายทุกคนสำหรับคนตื่นเช้านะครับที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ขอเพลงกันมาพลึบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จินป๊อปปี้นะครับที่เข้ามาตั้งแต่นู่นนะครับแต่หูวันเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งป้าแป๋วกาแฟสดด้วยนะครับมีพี่นุชรับ11นะครับรวมทั้งแม่ยานะครับก็กดมอร์นิ่งมาแล้วนะครับคุณนกชาลิดาครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่สุรัตนาตื่นเช้าเหมือนเดิมคุณละอองดาวนะครับพี่นราขันธปราบไม่เคยพลาดสำหรับในการติดตามทุกวันด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งพี่สุจิตราจากสกลนครนะครับแล้วก็ยังมีพี่บรรจงนะครับคุณภารินทร์สวัสดีด้วยนะครับคุณลัคนา183แม่สิริพรนะครับบอกว่าได้รับน้ำพริกแล้วเมื่อวานชิมแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแม่ลินดาของเราเนี่ยนะครับนี่นะครับหลายคนก็ได้รับไปแล้วเรียบร้อยทานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอร่อยจริงๆไม่เผ็ดเกินไปเรียกว่า3รสแล้วก็ได้รับความอร่อยเอาไปคลุกข้าวนะครับทานกับผักกับไข่ต้มอะไรเงี้ยโอ้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานพี่ทับก็ทานเหมือนกันตอนเย็นนะครับสวัสดีไปยังพี่เอื้องจากเชียงใหม่ด้วยนะครับสาหร่ายยิ้มใสคุณธนุบินรถตู้บางปะอินนะครับล้อหมุนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับการเดินทางนะครับสายน้ำก็ตื่นมาแล้วค่ะนะคะจมน้ำไหมคะวันนี้นะคะหรือว่ารอดนะครับส่วนป้าเผาก็ตื่นแล้วด้วยนะครับพี่รุจิราดร.สุรีพิพาจากอาแบกนะครับก็บอกว่าหยุด4วันนะคะเพิ่งเปิดทำงานช่วงนี้ก็สอบปลายภาคนะครับด้วยนะครับแล้วก็มีปิดไบโอดีมากครับปิดช่วงที่น้ำท่วมช่วงลาดพร้าวนะครับที่มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับสวัสดีไปยังพิจุกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณนัชยาคุณรชัยนิลบุตรด้วยนะครับแล้วก็คุณโหน่งจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มากดมอร์นิ่งกันคุณสุราลัยนะครับมีพี่บอลบางกรวยคุณศรีสุดาคุณยายจ๋านะครับมากันแล้วพรึบพรับเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนตื่นเช้าเนาะนะตื่นแล้วก็ได้เริ่มทำนู่นทำนี่แต่เช้านะครับแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆไปด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ส่งท้ายด้วยเพลงจากชาติของเราในอันดับที่10ครับสุดแขนทศกัณฐ์โดยการทัศนะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.ปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทคาดพร้อมเปิดระบบได้เย็นนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆไ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกทม.มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความจริงเสียหายไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 86,000 ขออภัยค่ะปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนโดยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานและหลักเกณฑ์ของทางราชการกองทัพเรือประกาศเลื่อนซ้อมย่อยจัดรูปแบบขบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทั้งมรสุมฝนตกและกระแสน้ำแรงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: กองทัพเรือประกาศเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เดิมกำหนดซ้อมย่อยในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569แต่กองทัพเรือได้ประกาศเลื่อนการซ้อมออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569การเลื่อนกำหนดการครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีอิทธิพลของมรสุมประกอบกับมีฝนตกและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีกำลังแรงซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการฝึกซ้อมทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
8: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
11: Next It's Radio
12: Presented by
13: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เข้าสู่ชั่วโมงถัดมาที่คนลุกทุ่งนะครับ next อีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงนี้นะครับสวัสดีไปยังบางซุปด้วยนะครับมาทักทายกันในชั่วโมงใหม่นี้รวมทั้งป้าตุ๋ยก็ตื่นแล้วนะครับรวมทั้งพี่นายด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เห็นแชร์เฟซบุ๊กให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่จะเช็คข้อมูลนะครับพี่ท็อปเช็คข้อมูลมาให้แล้วนะครับจากทางสวพ.เขามีการฝากเตือนนะครับสำหรับถนนพหลโยธินนะครับในช่วงของอนุสรณ์สถานนะครับหรือว่าตรงจุปัตเตมีนั่นแหละนะครับซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝั่งขาออกนะครับจากตรงด้านในมานะครับกำลังจะออกไปทางพหลโยธินเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นนะครับรถวิ่งได้เลนขวาเท่านั้นนะครับนะครับอีก2เลนนะครับยังลึกอยู่ส่วนฝั่งขาเข้านะครับไม่แนะนำให้รถเล็กลุยเข้าไปนะครับสำหรับจากทูปะเตมีที่จะเข้าไปเส้นอะไรนะลำลูกกาใช่ไหมนะครับในจุดนี้นะครับสำหรับปากทางลำลูกกาตอนนี้ยังคงวิกฤตอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับ

วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังอีกเพลงหนึ่งจากเพชรคทาวุฒิบ้างนะครับสำหรับตำแหน่งพระรองเพราะดีเนาะเพลงนี้เจ้าตัวเขียนเองด้วยนะครับแล้วก็ทำไว้ตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเออยังไม่กล้าให้ครูสลาได้ดูนะครับบอกงั้นว่าสิว่าเอ๊ะตัวเองยังแต่งไม่เก่งเดี๋ยวกลัวบอกครูสลาจะแบบว่าตีกลับอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเออพอเสร็จแล้วปั๊บให้ครูสลาฟังครูสลาบอกเออไม่เลวนะใช้ได้อยู่ก็เลยมาเป็นที่มาของการปล่อยซิงเกิลนี้ในช่องของเพชรคทาวุฒิเองด้วยนะครับหกโมงกับอีกจะครึ่งแล้วนะครับหลายคนอยู่บนถนนเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลายคนเปิดร้านโรงต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีนะครับสำหรับในวันนี้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนี่นะครับเกมร้องแล้วร้องอีกนะครับแหมเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับนะในช่วงของดีเจปุ้ยเอ่ยดีเจอีกี้เอ่ยนะครับซึ่งก็แหมมีคนที่คว้ารางวี่รางวัลกันไปคว้าสิทธิ์กันไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับการร้องแล้วร้องอีกนะครับมีใครเป็นใครบ้างนะครับเอออันนี้ก็ดีเจแต่ละคนเขาก็เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องสุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับได้ยินเพลงของศิลปินคนไหนเปิดติดกัน2เพลงนะครับศิลปินคนเดียวกันร้องแล้วร้องอีกครับก็ส่งชื่อของนักร้องคนนั้นมาที่ LINE @DJKLTFM นั่นแหละคือกติกาของเราและสิ้นเดือนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า Max นะครับก็จะมาพร้อมกับกระเป๋านะครับสำหรับคนที่ได้รับการจัดชื่อขึ้นมาปลายเดือนตุลาคม

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

ส่งกำลังใจเชียร์รุ่นใหญ่ไฟกระพริบกันหน่อยนะครับสำหรับการรายงานชาร์ตตอนเย็นช่วง6โมงนะสำหรับหัวอกพ่อห้างของแมนมณีวันกระแสดีทีเดียวนะครับสัปดาห์ล่าสุดวันนี้ยังอยู่อันดับ4เดี๋ยวเย็นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดูซิว่าจะขึ้นไปสู่ท็อป3หรือเปล่าคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันนี้รุ่นใหญ่เขาขึ้นเวที2รอบแบบนี้ก็เต้นไปตามกติกาของเราสิครับสำหรับร้องแล้วร้องอีกนะครับร้องเพลงใหม่ก็และมาถึงเพลงเก่าบ้างสำหรับรักเขาทำไมแม่มณีวรรณไปกล่องเรียบร้อยครับดูซิว่าใครกันนะที่ทันแล้วก็ส่งมาโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีใครบ้างครับพี่ท็อปเอาชื่อใส่ไว้ในกล่องสุ่มเรียบร้อยนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ก็เอาเรียกว่าคูปองใช่ไหมคูปองสำหรับเขียนชื่อแล้วก็หย่อนลงไปนะครับยินดีกับป้าแป๋วพี่รุจิราคุณนกชาลิดาคุณโจมหาชัยครับคุณรณชัยแล้วก็มีพี่สุรัตนาบังซุปสาหร่ายพี่อ้วนพัฒนาการคุณจอยราดาพี่จุกป้าตุ๋ยพรกมลพี่จินปอเปียนะครับป้าเผาแล้วก็คุณรณชัยด้วยที่พิมพ์มาแมนมณีวรรณถูกต้องนะครับนี่คือโจทย์แรกของเรากับร้องแล้วร้องอีก
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
5: Next
4: Sound Check

0: บางคนยอมเสียสละตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่เรารักนะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความสุขนะครับคล้ายๆกับสมัยก่อนเราจะได้ยินเพลงไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันทำนองนั้นน่ะใช่ไหมคือยอมเสียสละตัวเองให้เป็นตัวร้ายให้เป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าก็กลายเป็นว่าฉันนี่แหละตัวเองแหละที่ไม่ดีเองนะครับเธอนั้นก็จะได้หลุดพ้นต่อคำนินทาต่างๆนะครับคนแบบนี้ถามว่าความรู้สึกแบบนี้มันมีจริงในชีวิตจริงหรือเปล่ามีเลยเชื่อว่าเพลงนี้เขียนมาจากชีวิตจริงของใครบางคนตัวร้ายในเรื่องเล่าครับกุ้งสุธิราช
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: แหมพี่ดุพินบอกว่าฟังเพลินเลยค่ะอ้าวเข้าห้องน้ำพอดีเพลง2มาลืม นะไม่เป็นไรเดี๋ยวโจทย์ข้อต่อไปมีแน่นอนนะครับส่วนจะมาตอนกี่โมงยังไงต้องรอติดตามนะครับในกระทั่งช่วงเวลาของ The Cassette Weekday ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับไปฟังเพลงในยุคแบบ80ยุค90เพลงป๊อปในช่วงเวลาแบบนั้นกันด้วยซึ่งนอกจากวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ช่วง 7:00 นถึง 7:30 นแล้วนะครับยังมีวันเสาร์เต็มอิ่มเลยกับพี่แหม่มรวิตาปัญญามงคลนะครับช่วง9โมงจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ท็อปก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนของ The Cassette ในช่วงของวันเสาร์เหมือนกันฟังแล้วเพลินเนอะฟังแล้วทำนู่นทำนี่ในเช้าวันเสาร์เนี้ยนะก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในวันธรรมดาก็มาฟังเพลงในยุค90ยุค80ในยุคที่เราเติบโตและยุคที่เราเรียนหนังสือมาหลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงนั้นนะครับพร้อมกับส่งทางวิทยุ FM 103ไปฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนแล้วก็กลับมาอีกครั้งตอน 7:30
2: เราผ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เติม